0: ได้คำเขียนสิ่งที่เรารู้ก่อนนะครับนี่หมายถึงเอ็นของอะไรครับเอ็นแก้วเอ็นแก้วแล้วก็หาอะไรครับหา V แก้ววิธีทำนะครับวิธีทำซึ่งเรารู้บอกว่า n นะครับ n เท่ากับ c ส่วน v นะครับ n ก็คือดัชนี c คือความเร็วแสง v คืออัตราเร็วของตัวกลางได้นะครับทีนี้ผมก็เลยจะเขียนว่าเขาให้ n แก้วเราก็ต้องใช้ว่า n แก้วนะครับเท่ากับ c ส่วนของเป็นสุญญากาศอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้อง v ของ v แก้วนะครับทีนี้เราก็แทนค่าครับ n แก้วจดให้มาแล้วคือ3ส่วน2เท่ากับ c คือ3คูณ10กำลัง8นะครับส่วน v แก้วที่จดต้องการหาครับแบบนี้นะครับย้ายกันนะครับก็กลายเป็น v แก้วนะครับเท่ากับ2ส่วน3คูณด้วย3คูณ10กำลัง8หรืออาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้ตัดออกครับตัวที่เหมือนกันก็ตัดออกนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือว่า v แก้วเท่ากับ2คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนี่เป็นคำตอบของข้อนี้นะครับ
1: ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะครับซึ่งผมได้เขียนสิ่งที่โจทย์บอกให้แล้วนั่นก็คือ n วัตถุนะครับเท่ากับ 1.2 นะครับแล้วก็ n อากาศเท่ากับ1นะครับแล้วก็มุมตกกระทบคือ30แล้วก็มุมหักเหเป็นเซต้า2นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทำได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเขียนรูปให้ดูนะครับเขียนรูปให้ดูว่าทำยังไงนะครับเขียนรูปให้ดูก่อนนะครับผมจะเขียนเส้นแนวฉากเนี่ยนี่คือเส้นแนวฉากนะครับก็นี่คือแนวรอยต่อนะครับผมเขียนคร่าวๆนะครับอันนี้คือเซต้า2จุดต้องการหานะครับอันนี้คือ30มุมตกกระทบนะครับมุมตกกระทบอันนี้ n 2เท่ากับ1นะครับแล้วก็เท่ากับอะไรครับเท่ากับ n อากาศนะครับ n อากาศ n อากาศนะครับอันนี้ n 1เนี่ยโจทย์ให้มาแล้วเท่ากับ 1.2 แล้วก็เท่ากับ n วัตถุนะครับเพราะเขาให้มาวัตถุมานะครับ n วัตถุมาซึ่งตอนนี้เรามีตัวแปรครบทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาได้นะครับหาได้โดยวิธีทำนะครับแล้วก็ใช้กฎของสเนลนะครับผมจากนี้ไซเซต้า1นะครับส่วนด้วยไซเซต้า2นะครับเท่ากับ n 2ส่วน n 1n 2ของเราคือ n อากาศถูกไหมครับแล้วก็เขียนอากาศ n 1ของเราคือ n วัตถุนะครับ n วัตถุนะครับดังนั้นไซน์3ไซน์เซต้า1เราก็รู้แล้วนะครับว่าคือไซน์30นะครับส่วนด้วยไซน์เซต้า2นะครับ n อากาศก็คือ1ครับ n วัตถุคือ 1.2 แต่จากค่าของตรีโกณคือไซน์30คือ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2หรือ 0.5 ก็ได้นะครับทีนี้ผมคูณสลับข้างก่อนก็ได้นะครับ 1.2 คูณด้วยไซน์ครับไซน์30เท่ากับ1คูณด้วยไซน์เซต้า2นะครับไซน์30ก็คือ1ส่วน2นะครับคูณด้วย1ส่วน2นะครับเท่ากับไซน์เซต้า2แบบนี้นะครับแบบนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยรวมคิดออกมาแล้วได้ 0.6 นะครับเท่ากับไซน์เซต้า2เราหาไซน์เซต้า2ได้จากตรงนี้นะครับเซต้า2เท่ากับอาร์คไซน์นะครับก็ 0.6 จะมีค่าประมาณ 36.87 เป็นคำตอบของในการหามุมหักเหของจดข้อนี้ครับ
0: มุมวิกฤตเป็นมุมค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดการหักเหเป็นมุม90องศานะครับมุมวิกฤตก็อย่างสมมุติว่าอันนี้ครับ มุมตัวนี้คืออะไรครับคือเซต้า1นะครับเซต้า1เนี่ยเป็นมุมตกกระทบมุมตกกระทบซึ่งเขาบอกว่าทำให้เกิดมุมหักเหมุมหักเหก็คือ90นี่คือเซต้า2เท่ากับมุมหักเหถูกไหมครับมุมหักเหเท่ากับ90องศาพอมุมหักเหเป็น90องศาปุ๊บเมื่อไหร่นะครับมุมหักเหเป็นมุม90องศาเมื่อไหร่เรียกว่านะครับจะเรียกเซต้า1ว่าเป็นมุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤตจะเรียกว่าเป็นมุมวิกฤตได้เลยนะครับพูดง่ายๆนะครับหรือความหมายก็คือมุมเซต้า1เนี่ยเป็นมุมตกกระทบเนี่ยทำให้เกิดมุมหักเหเป็น90องศาคำว่ามุมวิกฤตตรงนี้เราจะแปลงเป็นนี้ครับเป็นเซต้า c นะครับเป็นเซต้า c นะครับเป็นเซต้า c หรือถ้าอย่างนั้นเราก็จะวาดรูปใหม่ว่าเป็นแบบนี้ครับนี่คือเส้นแนวต่อใช่ไหมครับตรงนี้ปุ๊บรังสีกระทบเข้ามุมหักเหตรงนี้เป็นมุม90องศานะครับ90องศาตรงนี้เราจะเขียนไปเลยว่าเซต้า c ครับก็คือมุมวิกฤตนั่นเองนะครับมุมวิกฤตมุมวิกฤตคือมุมที่ทำให้มุมเซตมุมหักเหเท่ากับ90องศานะครับก็คือทำให้มุมเนี่ยหักเหนะครับหักเหเท่ากับ90องศานี่คือความหมายของว่ามุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤต นะครับแต่ทีนี้ก็จากสูตรของที่เราเรียนเมื่อกี้ก็คืออันนี้ผมขอลบออกนะครับจากไอ้ของค่าของอะไรนะครับค่าของตัวกดสเนลนะครับกดสเนลบอกว่านะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไซเซต้า1ส่วนไซเซต้า2เท่ากับ v 2ส่วนด้วย v 1เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วนด้วย n 1ถูกไหมครับแต่ในเรื่องของมุมวิกฤตเนี่ยเราบอกว่าถ้าเซต้า1เนี่ยเท่ากับเซต้า c แล้วนะครับจะส่งผลให้นะครับเซต้า2เท่ากับ90องศาถูกไหมครับดังนั้น90องศาความหมายก็คือความหมายของมันก็คือไซน์90เท่ากับ1พูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็คือเซต้า2นะครับแต่ว่าเซต้า2ของเราเนี่ยคือ90องศาดังนั้นเราก็จะเขียนสมการได้ใหม่ครับว่ากรณีมุมวิกฤตนะครับกรณีมุมวิกฤตเราจะเขียนได้ว่ากรณีของมุมวิกฤตเราจะได้ว่าไซน์เซต้า c นะครับจะเท่ากับv 1ส่วน v 2เท่ากับแลมด้า1ส่วนแลมด้า2เท่ากับ n 2ส่วน n 1เห็นไหมจะไม่มีเซต้า2ละนะครับเพราะเซต้า2กับไซน์90ไซน์90มีค่าเป็น1ไปก็จะเหลือสมการแค่นี้ครับสมการเหลือแค่นี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับต่อมาโจทย์ข้อนะครับอีก1ข้อนะครับก็เขาบอกว่ามุมวิกฤตชิ้น1เท่ากับ60องศานะครับ60โดยเดินทางจากของเหลว60องศานะครับ60องศาโดยเดินทางนะครับโดยเดินทางจากของเหลวสู่อากาศนะครับของเหลวสู่อากาศของเหลวสู่อากาศก็พูดง่ายนะครับว่าแล้วก็เป็นเส้นนี้นะครับนะครับก็มาเส้นแนวลอยต่อถูกไหมครับอันนี้คือเส้นแนวฉากเส้นแนวฉากนะครับเส้นแนวฉากแล้วก็เขียนว่ามุมเขาบอกว่าเท่ากับ60ใช่ไหมก็นี่เลยมุมตกกระทบบุ๊บ

เขาบอกว่ามุมมิติเท่ากับ60ใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเขียนไปเลยเซต้าซีเท่ากับ60ง่าย60นะฮะข้างล่างนี่เป็นของเหลวนะครับออกสู่อากาศอันนี้อากาศนะครับอากาศเขียนก่อนอันนี้ของเหลวนะครับของเหลวนะครับของเหลวตรงนี้นะครับจงหาอัตราเร็วแสงในของเหลวจะหาพูดง่ายว่าตรงนี้ก็คือถ้าอยากเทียบก็คือ v1 นะครับเท่ากับ v ของเหลว v1 เท่ากับ v ของเหลวนะครับส่วนที่นี้ v2 เท่ากับ v อากาศv อากาศนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่า3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็หามาเลยครับที่โจทย์ให้มาแล้วนะครับก็คือที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือนะครับเซต้าซีเท่ากับ60องศานะครับ v1 ก็คือ v ของเหลวนะครับ v ของเหลวโจทย์ต้องการหานะครับส่วน v2 เท่ากับ v อากาศก็คืออะไรครับก็คือคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับงั้นเราก็แทนค่าครับแล้วก็แทนค่าเลยนะครับไซน์เซต้า c เท่ากับ v1 ส่วน v2 ซึ่งเราก็เขียนเป็น v ของเหลวส่วนด้วย v อากาศแล้วก็แทนค่าครับไซน์60เพราะเซต้า c คือ60องศาวีของเหลวก็ต้องการหาวีอากาศก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8นะครับขออนุญาตมาต่อมาทางนี้นะครับไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ครับเท่ากับวีของเหลวส่วนด้วย3 8ดังนั้นเราย้ายข้างนะครับย้ายข้างก็กลายเป็น v ของเหลวเท่ากับรูท3ส่วน2คูณขอเป็นคูณแล้วครับคูณค่า c เพราะค่า c ค่านี้คือตัวเดียวกันนะครับคือพูดง่ายว่าค่า c กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับค่า c กับค่า3คูณ10กำลัง8คือตัวเดียวกันแล้วก็แทนเป็นค่า c ก็คือตอบเพียงเท่านี้ครับ

0: เสียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง sh นะคะทีนี้มาดูที่เสียง ch ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราเนี่ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนๆอ่ะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share
1: share
0: ออกมามันก็จะเป็น
1: share
0: ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปอย่างนั้นอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip
1: chip
0: chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chip chip chip chipship
1: ship
0: ship
1: ship
0: ship
1: ship ship
0: ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป cheese
1: cheese
0: โอเคสรุปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูดอย่างนี้ I like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ she apostrophe s
1: she's
0: she's
1: she's
0: she's chin ch ch ch chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินชชชshine
1: shine
0: shine
1: shine
0: shine อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
1: shine
0: shine
1: shine
0: แต่มันแน่นกว่า shine
1: shine
0: chew chew chew chew
1: chew
0: chew กับ shoe
1: shoe
0: shoe
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
1: watch
0: I watch that movie
1: I watch that movie
0: the watch
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ wash
1: watch
0: wash
1: wash
0: มันจะยาวกว่า watch
1: watch
0: wash
1: watch
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:00 น.

0: กา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยเจ้าปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วไ
3: อ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
5: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ

0: ไปนะ
1: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
2: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
0: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย

0: วะไปได
1: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
3: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
4: เรื่องความไวขอให้บอก
1: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้เนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
3: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
4: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
3: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
5: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
1: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
0: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงจริงด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
3: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
0: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
4: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: เข็มทอง
0: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
3: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
3: โอ้ย

0: ฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
2: ฮะ
3: เฮ
0: ้
3: ย
0: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
4: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาวลิดกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะตะตะตะตะตะตะ
2: ตะปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้

0: าศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
0: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน่ะ
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
2: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV

0: เรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
1: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันนะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆ

ยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
0: ครับค่ะ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now we are taking English lesson in the topic classroom rules. Everyone, do your class has the rules? Does your class have the rules? ในห้องเราเนี่ยมีกฎที่ตกลงจะทำร่วมกันบ้างไหมคะมีไหม
3: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย
3: ห้ามส
0: ่
3: งเส
0: ีย
3: งด
0: ังห้ามกินขนมในห้องมีอะไรอีกคะห้ามวิ่งเล่นใช่ไหมคะในกฎของเราแล้วพวกเราทำได้ทุกข้อที่เราพูดมาไหม
2: ได
0: ้ทำได้ดีมากนะคะ today we have to learn about the classroom rules. Today we are going to do 3 things. Look at the objective for today first. Number 1, you'll be able to choose the word should or shouldn't related to the classroom rule. นะคะวันนี้ข้อแรกเลยนักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะใช้คำว่าshould or shouldn't นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเรา The second one you'll be able to design your own poster วันนี้เราจะได้ออกแบบโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเราเอง And the third one you have to present it to everyone แล้วเราก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่เราจะออกแบบนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ความรู้นะคะของเรานะคะที่จะ adapt กับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำมาใช้ให้เราได้รู้ว่าวิธีการบอกกฎระเบียบต่างๆควรที่จะพูดอย่างไรนะคะ Everyone are you ready?
2: Yes.
0: Are you ready?
2: Yes.
0: I hope so. Okay. The first activity is word matching. I need all of you match the pictures and the word together. You have to match them together. Do you see your picture? Do you see the picture? Do you see the word?On your table, okay. Okay, I will give you just for a moment for match the word. Are you ready?
2: Yes.
0: Let's get start. Match เลยค่ะ Match ภาพนะคะกับบัตรคำให้เรียบร้อยโอเคคุณจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็จับคู่กันดูก่อนเลยว่าควรที่จะเป็นคำอะไรบ้างลองเช็คดู

0: Materials.
1: Materials.
0: To school.
1: Bring materials to school.
0: นั่นก็คือการจัดตารางสอนหรือว่าการเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไป the next
1: one
0: they are playing in the class can you play in the class can you play in the class ในขณะที่มีเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถวิ่งเล่นได้ไหมคะไม่ได้โอเค everyone say play in class
1: In class,
0: is it good or bad?
1: Bad.
0: Bad. If someone are studying, you should not play in the class, right? Okay. The next one.
1: Listen to the teacher.
0: What is the teacher doing? She is.
1: She
0: is speaking. Why teacher speaking? What should you do?
1: Listen.
0: You should to listen to the teacher. One more time. Listen to the teacher. If we have something, someone speaking, you have to be a good listener too. นะคะในขณะที่มีคนพูดนักเรียนก็ควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีถูกต้องไหม This one is listen to the teacher. Very good.What is this one? This picture is very cute, right? ภาพนี้น่ารักมากเลยนะคะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ What are they doing? They are cleaning the classroom, right? Okay. We should keep the classroom clean, right? Is it good or bad?
1: Good.
0: You have to keep the classroom clean. Everyone say, keep the classroom clean.Keep the classroom clean. Okay, nice. What is this one? What is she doing? She is chewing the gum. Do you know the gum means? Okay, this word is chew gum in classroom.
1: Chew gum in classroom.
0: One more time. Chew
1: gum.
0: In classroom.
1: In classroom.
0: Can you chew the gum in the classroom? นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนได้ไหมคะ มันเป็นสิ่งที่ผิดเขาเรียกว่าเสียบุคลิกใช่ไหมเวลาที่ขณะที่คุณครูถามแล้วนักเรียนตอบไปด้วยเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าคุณครูเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยสอนไปด้วยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะ เราก็ต้องเคี้ยวตอนพักกลางวันก็ได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะมันจะทำให้การสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ถูกต้องไหมโอเค next one this is the classroom right and there are one girl she is shouting something can you shout in the classroom do you know this word shout what is it shout everyone say shout in the classroom
1: shout in the classroom
0: is it good or bad
1: good
0: นักเรียนดูจากภาพนะคะเขาตะโกนอยู่คนเดียวยังไม่มีใครฟังเขาเลยถูกต้องไหมตอบคำถามเสียงดังฟังชัดได้ไหมได้แต่ตะโกนมีคนอยากอยู่กับคนที่ตะโกนไหม
1: ไม
0: ่มีนะคะเพราะว่าเป็นอะไรแสบแก้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไม่ shout you shouldn't shout in the classroom ทั้งหมดทุกคำหรือยังเอ่ยที่อยู่บนโต๊ะของตัวเอง who got 10 out of 10ใครได้10เต็ม10เลยนะคะจากภาพWho got 9 out of 10? Okay, who got 8? 8. Who got 7? Who got 6? Who got 5? No one, right? Okay. Now, I think you are ready for the next activity.
1: Yes!
0: The activity is called should or shouldn't. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ คำไหนแปลว่าควรshould คำไหนแปลว่าไม่ควร
1: shouldn't
0: นักเรียนเห็นบัตรคำที่ครูปริ้นมาให้แล้วใช่ไหมคะเต็มกระดาษ A4 เลยนะคะมีทั้งหมดแต่ละกลุ่มจะได้คำว่า should กับ shouldn't เดี๋ยวครูจะเปิดภาพนะคะแล้วก็ประโยคให้นักเรียนเลือกว่าสิ่งนั้นนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำแล้วก็ช่วยกันยกคำตอบขึ้นมานะคะครูก็จะตรวจสอบความถูกต้องผ่านกันตอบของนักเรียนตรงนี้เลยนะคะเวลานักเรียนชูนักเรียนดูนะคะว่าเราจะให้เพื่อนๆปลายทางเห็นคำตอบไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมองไปที่กล้องไหนเอ่ย

0: Very nice. I think it is the last one. Okay, should or shouldn't? Should or shouldn't? Show me your answer. Five. Okay, you. That's right. You shouldn't shout in classroom. Everyone say it together. You shouldn't shout in the classroom.
1: You shouldn't shout in the classroom.
0: ทั้ง10ข้อนี้นักเรียนออกเสียงได้หมดแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าพร้อมที่จะไปต่อในกิจกรรมต่อไปแน่นอนเลย Are you ready for the next activities?
1: Yes.
0: I think so. Okay, the next activities is in the worksheet number 60. Can you give your worksheet to your friends? นักเรียนเอาใบงานนะคะแจกเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายใบงานให้ฟังนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคกลุ่มไหนพร้อมแล้ว hit the bell โอเคกลุ่ม1 2 3 6 5 and 4ได้ใบงานครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะโอเคได้แล้วใบงานนี้ง่ายมากๆนะคะตั้งแต่เรียนมาไม่รู้กี่คาบแล้วใบงานนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะใบงานนี้ชื่อว่า should or shouldn't do in the classroom ก็คือให้เราพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในห้องนะคะตามภาพและแบบฝึกหัดจะมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวมีกี่ตัวคะ A B C D E F G H I J มีทั้งหมด we got 10 sentences right เรามีประโยคถึง10ประโยคด้วยกันนะคะที่จะบอกว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรในห้องนักเรียนจะต้องนำอัลฟาเบตหน้าประโยคนะคะไปแมทกับรูปภาพนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานตอนนี้นะคะทั้งหมดกี่ภาพกี่ภาพเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10เรามี10ประโยคแล้วเราก็มีให้10ภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะจับคู่กันเดี๋ยวถึงเวลากลุ่มไหนที่สามารถเฉลยได้ทีเชอร์จะให้นักเรียนเฉลยด้วยกันเลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูไปด้วยกันเนาะอย่างแรกเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะ A look at the A you should raise your hand to speak what does this mean you should raise your hand to speak นักเรียนควรที่จะยกมือนะคะก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมคะ B you shouldn't shout in the classroom what does this mean B you shouldn't shout in the classroom you shouldn't shout เราไม่ควรที่จะตะโกนนะคะต่อไป C you should respect the teacher เราควรที่จะเราก็ควรที่จะ respect หรือว่าเคารพนะคะซึ่งกันและกันจริงๆแล้วคุณครูก็ต้อง respect student เหมือนกันถูกต้องไหมคุณครูก็ต้องเคารพนักเรียนนะคะคุณครูก็ต้องตั้งใจสอนส่วนนักเรียนก็สามารถแสดงความเคารพโดยการตั้งใจเรียนนั่นเองต่อไปข้อ D you shouldn't chew gum in classroom what does this mean จำได้ไหมชูแปลว่าอะไรชูเคี้ยวนะคะเราไม่สามารถเคี้ยวมาฝรั่งตอนเรียนได้นะคะไม่เหมาะนะคะต่อไปข้อ E you should keep the classroom clean is your classroom clean
1: yes
0: ห้องเรียนเราสะอาดไหมคะสะอาดไหมเมื่อสะอาดเราก็จะรู้สึกว่าการเรียนการสอนเป็นยังไงคะดีแล้วก็สบายปอดแหละอย่างแรกหายใจได้เต็มที่นะคะทำงานได้เต็มที่ต่อไป F you shouldn't use a mobile phone in class เล่นโทรศัพท์ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถ้าใช้เล่นใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้หาความรู้นะคะก็ให้ขออนุญาตคุณครูก่อนก็จะสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไปข้อ G you shouldn't cheat during the test cheat ตัวนี้แปลว่าอะไรจำได้อยู่ไหม cheatเราไม่ควรจะโกงนะคะในขณะที่เราทำข้อสอบนะคะโอเค next one H1 the H you should listen to the teacher นักเรียนควรที่จะฟังคุณครูถูกต้องไหม I you should bring material to school นักเรียนควรที่จะจัดตารางนะคะมาโรงเรียนนักเรียนไม่จัดตารางมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ก็จะเรียนอะไรก็จะสลับกันไปหมดเลยถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายนะคะ J you shouldn't play in class เราไม่ควรเล่นขณะที่เราเรียนนั่นเองดีมากนะคะทีเชอร์ก็ให้ทบทวนแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างให้เวลาจับคู่นะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยแล้วเราจะช่วยเฉลยให้ปลาย

0: correct?
1: Yeah.
0: Are you correct, guys? ทุกคนถูกต้องไหมคะ Okay. Clap, clap your hand for Liz. Good job. ต่อไป number four. What is he doing? What is he doing? He's chatting or something. Okay. Everyone. 3, 2, 1, go. กลุ่ม6กระดิ่งครูแตกไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่6นะ What the alphabet please?
2: F
0: F That's right. Can you read it?
2: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: You
2: shouldn't.
0: You shouldn't use a mobile phone in class. Is it correct?
3: Yes.
0: And are you correct?
3: Yes.
0: Yes. Clap your hand for group 6. ดีมากเลยตอบได้ทุกกลุ่มเลยนะคะ Next one number 5. Look at the picture.And then 3, 2, 1, go. Good five. What is the alphabet, please?
4: I.
0: I. That's right. Can you please read the whole sentence, please?
4: You should bring material to school.
0: You should bring material to school. Very good. Clap your hand for group five again. Good job.Number six. If you want to answer, 3, 2, 1, go. Good one.
5: J.
0: That's right.
5: You should not play in class.
0: You should not play in class, or you shouldn't play in class. It's the same meaning. Shouldn't or should not is the same meaning. Very good. Clap your hands for group one. เราไม่ควรทำอะไรคะในห้องเรียนไม่ควรวิ่งเล่นนะคะตอนเรียน Number seven. Look at the picture. And then 3, 2, 1, go. Group three. What is the alphabet, please?
2: H.
0: This one is H.
2: You should listen to the teacher.
0: You should listen to the teacher. Clap your hand for group three. Good job. เวลาที่มีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะถูกต้องเวลาที่นักเรียนพูดคุณครูก็ฟังเหมือนกันถูกต้องไหม Number eight. Who want to answer? 3, 2, 1, go. Group two. So loud. อย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะที่ตอบไปนะ
6: E
0: This one is E
6: You should keep the classroom clean
0: Very nice very fantastic You should keep the classroom clean We are ออกเสียงได้ชัดมากเลยนะคะเมื่อกี้เก่ง Happy Hand for We are everyone เก่งมากเลย Number 9 3 2 1 go Group six. Listen the go word, go. You have to hit the bell when you heard the word go, right? Number 9.
2: B, you shouldn't shout in the class.
0: You shouldn't shout in the class. Louder, please.
2: Shout in the class.
0: Very good one. Clap your hand for group six.You shouldn't shout in the classroom. เราไม่ควรตะโกนนะคะ And the last one, I think you have to answer together. Don't have to hit the bell together. What is it? ไม่ต้องกดแล้วนะคะข้อนี้ตอบพร้อมกันเพราะเหลือแค่ข้อเดียวใช่ไหมข้อนี้คือข
3: ้
0: อ
3: D
0: dog you One more time, everyone. Get ready. เดี๋ยวอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะYou shouldn't chew gum in classroom. Okay, check your point. ดูสิคะว่าตัวเองตอบถูกไหมแล้วเขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Who got 10? Who got 9? Who got 8? Who got 7? Okay, I think it's 10. ถ้าได้10คะแนนเขียน10เอาไว้แล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนที่ตัวเองที่กลุ่มตัวเองตอบเพิ่มไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปเติมคะแนนให้นะคะ

0: ช็คคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการออกแบบโปสเตอร์ก่อนนะคะอันนี้ไม่ยากง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ our classroom rules เราจะมาเซตกฎของห้องเรานะคะซึ่งแต่ละกลุ่มให้เลือกกลุ่มละ1ข้อห้ามซ้ำกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกข้อมารวมกันเป็นกฎของห้องเราดีไหมคะโดยนักเรียนก็สามารถเขียนและอาจจะวาดภาพประกอบหรือนักเรียนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะตามอิสระของนักเรียนเลยแต่ขอให้โฟกัสที่ประโยคที่นักเรียนจะเลือกนะคะว่าห้องเราควรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะตัวแทนกลุ่มมารับกระดาษ A4 เลยค่ะในห้องต้องปรึกษากันนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำกันเนาะถูกต้องโอเคโอเค everyone eyes on me now I taught you right I taught you 10 rules คุณครูสอนนักเรียนไปทั้งหมดกี่กฎ
1: 10
0: นะคะแต่ว่าในห้องของเราจะต้องเลือกข้อที่นักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดกลุ่มละ1ข้อนะคะแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมดกี่
1: ข้อ
0: 6ข้อนะคะที่นักเรียนเลือกกันมาแล้วโอเค Are you ready?
2: Yes
0: If you are ready let's do it เริ่มเลยค่ะเลือกประโยคอะไรเขียนลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม

0: Okay, everyone, it's time to present your poster, right? เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ wrap up นะคะหรือว่าสรุปบทเรียนนะคะด้วยกฎที่นักเรียนต้นทางของเรานะคะเลือกนะคะมากลุ่มละ1ข้อแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำผลงานของตัวเองนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้ดูนะคะว่าห้องของเราเนี่ยจะมีกฎทั้งหมดกี่ข้อเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สุภาพบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดของห้องเรานะคะทางด้านนู้นนะคะจะเริ่มที่ไรเฟิลก่อนนะคะแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่นำเสนอกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนต้นทางของเรามีกฎอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: You should not chew come in classroom
0: Okay, Rifle, one more time. You shouldn't chew gum in classroom.
1: You should not chew gum in classroom.
0: Very good. What about the next one? Burger.
2: You shouldn't chow during the test.
0: You shouldn't cheat, right? You shouldn't cheat during the test. One more time.
2: You shouldn't cheat in the test.
0: You shouldn't...Cheat during the test, yep. Right? Okay, number three.
3: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: The next one.
4: You should raise your hand to speak.
0: Very good. Next one. Next one.
5: You shouldn't play in class.
0: You shouldn't play in class. The last one.
6: You shouldn't shout in classroom.
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่1กลุ่มของห้องเราก็คือ you shouldn't chew gum in classroom เราต้องไม่ทำอะไรคะกฎของเราไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน number 2 you shouldn't cheat during the test เราจะไม่โกงข้อสอบถูกต้องไหมข้อที่3 you shouldn't use a mobile phone in class เราไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเราเรียนนะคะ you shouldRaise hand to speak. Everyone, you should raise hand to speak. ก็คือเราต้องยกมือก่อนตอบทุกครั้งนะคะ You shouldn't play in class. เราจะไม่เล่นในห้องเรียนและข้อสุดท้ายกฎของห้องเราคือ You shouldn't shout in classroom. Clap your hand for your friend. Good job. ตอนนี้ก็คือกฎของห้องเรากลับที่ได้เลยจ้า Go back to your seat. Okay. Thank you, Asia. Okay, nice.Good job. Okay. Okay, everyone. These are your classroom rules. ห้องเรามีกฎทั้งหมด6ข้อแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวคาบหน้านะคะคุณครูจะมาเช็คคะแนนว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ครบทุก6ข้อครบทั้ง6ข้อหรือเปล่าโอเคสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราเรียนกันเรื่องของกฎในห้องแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องของ school rules นะคะหรือว่ากฎในโรงเรียนของเรานั่นเองสำหรับกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมอยู่2อย่างเลยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบงานแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำโปสเตอร์เหมือนกันนะคะโอเค Everyone are you happy for today Yes me too I'm very happy a lot Okay I think you are ready to the next subject ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับวิชาต่อไปแล้วนะคะโอเค guys happy to see you today see you next time
7: Thank you, the teacher.
8: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you. Bye-bye.
9: Bye-bye.

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวกโพสิทีฟกับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันคือเรื่องอะไรลูก
1: ท้องถิ่นเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
2: นะครับวันนี้เราจะมาสะท้อนคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไปหรือยังครับ
3: เร
2: ีย
3: นแล้ว
2: นะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางในการปฏิบัติตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้รวมทั้งนะครับต้องเขียนสะท้อนคิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะมีให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับด้วยเราต้องเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญนะครับเอาละครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเขียนสะท้อนคิดกันเราก็มาทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเคยได้เรียนไปกันก่อนนะครับอ่ะนักเรียนจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับเหตุการณ์นี้คืออะไรครับนะครับก็คือรุมประชาทัณฑ์สองหนุ่มขโมยจักรยานยนต์กลางวันแสกๆสองหนุ่มดวงซวยเข้าไปขโมยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นั่นแหละครับกลางวันแสกๆโดนชาวบ้านจับตัวไว้นะครับโดนรุมประชาทัณฑ์เจ็บหนักตำรวจต้องรีบเข้าระงับเหตุนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือทำไมครับโจรสองคนโดนชาวบ้านจับได้แล้วชาวบ้านก็ทำไมครับ
4: ลุมประชาทัน
2: ลุมประชาทันก็คือคล้ายๆลุมทำลายนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ชาวบ้านทำเนี่ยสามารถทำได้ไหมครับ
4: ไม
2: ่
4: ได้
2: ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอะไรครับตอบพร้อมกันเลยอ้าวเพราะผิดกฎหมาย
5: เพราะว่าไม่สามารถจัดได้นอกจากคนอย่างนี้มาศึกษา
2: เพราะอะไรครับมีเพื่อนบอกว่าเพราะผิดกฎหมายอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยผิดกฎหมายอะไรผิดยังไงครับกลุ่ม6ลองยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วผิดอย่างไรครับที่เพื่อนตอบมาบอกว่าผิดกฎหมายเนี่ยคือผิดอย่างไร
6: ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตค่ะ
2: มีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมครับมีใครจะเสริมเพื่อนอีกไหมจำได้ไหมนะเขาบอกว่าเนี่ยครับเรามีสิทธินะครับจำได้ไหมที่เราเล่นคำถามใช่หรือไม่อ่ะลูกว่าเรามีสิทธิ์ในการทารุณกรรมเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้เราทำได้ไหม
1: ไม
2: ่ได้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะ
7: มีกฎหมายอนุญาตก่อน
2: ลองตอบครับลองตอบ
8: บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการมีชีวิตและในร่างกายครับผู้ใดจะจับกุมคุมขังหรือค้นตัวไม่ได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาลตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายครับ
2: นั่งลงได้ครับอัปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับน่ารักมากนะครับที่ทำไมครับนักเรียนนะครับร่วมกันหาคำตอบนะครับแล้วก็ตอบคำถามครูมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมนี้เราได้ทำไปในใบงานแล้วนะครับก็ขอชื่นชมนะครับที่นักเรียนนำใบงานมาด้วยตลอดนะครับพอเราทบทวนปุ๊บถ้าเราจำไม่ได้เราก็ทำไมครับกลับไปศึกษาในใบงานที่เราเคยทำมาได้เช่นกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยครับเราไม่สามารถ ที่จะทำไมครับไปทำร้ายหรือทารุณกรรมหรือลุมประชาทันผู้ต้องหาได้ถึงแม้เขาจะผิด

0: แต่มีคำสั่งหรือหมายศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติและการทรมานทารุณกรรมหรือลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายจะกระทำไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นนะครับเราได้มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอ่ะทีนี้ครูก็มีคำถามมาถามทบทวนนักเรียนอีกนะครับอันนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยกันคิดนะครับหาคำครูมี2ข้อข้อแรกครับนักเรียนได้รับสิทธิและเสรีภาพอะไรบ้างสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรอ่ะให้กลุ่มละ1ข้ออ่ะบอกครูมานะครับกลุ่มละ1ข้อเริ่มจากกลุ่มไหนก็ดีกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ก่อนครับกลุ่ม6แล้วก็มากลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1
1: สิทธิและเสรีภาพที่หนูได้รับนะคะคือการศึกษาค่ะได้รับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะประโยชน์ต่อนักเรียนคือได้รับการเรียนรู้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเพื่อนกลุ่ม6ได้ตอบมาแล้วนะครับว่าสิทธิในเรื่องการได้รับการศึกษานะครับอันนี้เราก็เคยทำกิจกรรมไปแล้วเนาะต่อมาครับกลุ่ม5
2: สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาครับประโยชน์นะครับคือเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะนับถือศาสนาอื่นครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและถิ่นที่อยู่ค่ะ
0: ได้รับเสรีภาพในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่นะครับแล้วมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรครับ
3: ทำให้เรามีที่อยู่ค่ะและสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับในข้อนี้ก็คือทำไมครับเรามีเสรีภาพในการเดินทางนะครับก็คือเราสามารถเดินทางนะครับไปที่ต่างๆได้นะครับโดยอิสระนะครับกลุ่ม3ครับ
4: เสรีภาพในการประกอบอาชีพครับประโยชน์คือได้รับรายได้ตามที่เราต้องการครับ
0: นั่งลงได้ครับก็คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับประโยชน์นอกจากเราจะได้รายได้แล้วนะครับก็คือทำไมครับเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับที่เราชอบนะครับแล้วก็อาชีพเหล่านั้นก็จะส่งผลดีต่อตัวเราและสังคมด้วยเมื่อเราได้ทำในอาชีพที่เราทำไมครับอยากทำย่อมเกิดผลดีแน่นอนครับต่อไปกลุ่มที่สองครับ
5: สิทธิในการเลี้ยงดูครับประโยชน์คือได้รับการเลี้ยงดูครับ
0: ครับนั่งลงได้นะครับก็คือเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเราสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
6: สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นค่ะมีประโยชน์คือเด็กทุกคนมีความกล้าแสดงออกและได้แสดงความคิดเห็นตามความรู้สึกของตนเองค่ะ
0: นั่งลงได้ครับกลุ่มหนึ่งนี้ตอบได้ดีมากเลยนะครับก็คือสิทธิในการทำไมครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งนะครับเรามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทำไมครับถูกต้องและเป็นประโยชน์นะครับทีนี้นะครับครูมาเติมเต็มก็อย่างที่เราตอบมาครับเรามีสิทธิเสรีภาพในการศึกษาการนับถือศาสนาสิทธิเสรีภาพในชีวิตการมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขอันนี้จริงไหมจริงนะครับก็คือไปที่ไหนครับอนามัยโรงพยาบาลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่ครูบอกไปนะครับข้อที่2นะครับอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิดอีกเช่นเคยนะครับให้นักเรียนนะครับบอกแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ว่านักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติ

0: อย่างไรบ้างตามหน้าที่ที่กำหนดไว้นะครับอ่ะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดนะครับบอกครูกลุ่มละ1ข้อพอนะครับเริ่มจากกลุ่ม3ก่อนกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1นะครับกลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม1ตามนี้นะครับอ่ะกลุ่ม3เริ่มเลยไหมครับลองบอกมาครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไรลูก
1: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับ
0: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปครับกลุ่ม6
2: รักษาสิทธิและเสรีภาพที่ตัวเองได้รับอย่างดีและไม่ทำผิดตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญตั้งไว้ค่ะ
0: ก็คือไม่ทำผิดกฎหมายใช่ไหมครับกลุ่ม5ครับ
3: เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมครับ
0: นั่งลงครับดีมากก็คือทำไมครับเรามีสิทธิเสรีภาพแต่เราก็ต้องทำไมด้วยครับเคารพในสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วยต่อไปครับกลุ่มไหนกลุ่ม2
4: เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครับแล้วก็ชายไทยมีหน้าที่ตรวจเลือกรับราชการทหารครับ
0: นั่งลงได้ครับนะครับทั้งเรื่องการศึกษาและทำไมครับเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหารเนาะนะครับซึ่งผู้ชายทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกนะครับ
5: ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเมื่ออายุถึงแล้ว
0: เก่งมากครับนั่งลงได้ก็คือทำไมครับเมื่อเราอายุถึงตามที่กำหนดนะครับเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสุดท้ายกลุ่มหนึ่งครับ
6: ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกว่าไงครับเรามีหน้าที่สำคัญเลยคือทำไมครับหน้าที่สำคัญเลยที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งบอกเมื่อกี้คือทำไมครับเพื่อนบอกว่าไงครับนะครับเก่งมากนะครับก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางวัฒนธรรมสิ่งนี้เราต้องร่วมมือกันนะครับและที่สำคัญทำไมอย่างที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งตอบมาเลยเราต้องทำไมครับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอะไรอีกรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับรักษาผลประโยชน์ของชาติของประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไมครับสำคัญมากนะครับต่อมาทีนี้ครับครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนเนี่ยบอกสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และความคิดเห็นเรื่องประโยชน์ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยสิ่งเหล่านี้นักเรียนต้องนำมาเขียนนะครับจะมีทั้งความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับทำให้เกิดความเรียบร้อยในประเทศนะครับจากนั้นนะครับนำความคิดของทุกคนในกลุ่มมาเรียบเรียงเป็น

0: ็นข้อความความยาวประมาณ 5-7 บรรทัดนะครับจากนั้นเสร็จแล้วทำไงครับตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่านข้อความที่ช่วยกันเรียบเรียงให้เพื่อนในกลุ่มฟังและนักเรียนก็ช่วยกันทำไมครับฟังแล้วปรับปรุงข้อความของแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องกระชับชัดเจนอีกครั้งนะครับย้ำนะครับเราต้องเขียนเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรครับเขียนเรื่องอะไรครับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับและต้องเขียนอะไรอีกลูกเขียนความรู้ที่ได้เรียนความรู้สึกที่แสดงให้เห็นว่าเข้าใจความสำคัญของรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้นะครับให้เกิดความเรียบร้อยของประเทศนะครับอ่ะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มลงมือทำได้เลยครับอย่าลืมช่วยกันคิดแล้วนำมาเรียบเรียงนะครับจากนั้นอ่านให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนะครับเสร็จแล้วครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ลงมือทำพร้อมกับเพื่อนต้นทางได้เลย

0: ครับแต่ละกลุ่มนะครับเขียนสะท้อนคิดลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยนะครับใบงานที่5นะครับจะเป็นใบงานที่เราเขียนสะท้อนคิดที่เราได้ช่วยกันทำไมครับช่วยกันคิดช่วยกันเรียบเรียงนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับก็เขียนลงไปในใบงานที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ถ้าเรียบร้อยกลุ่มไหนจะนำเสนอก่อนดี
1: กล
0: ุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม6กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1กลุ่ม4นะครับแล้วเรียงลำดับกันอีกรอบนะครับเริ่มจากกลุ่ม6
1: 3
0: กลุ่ม
1: 5
0: กลุ่ม5
1: 2
0: กลุ่ม2กับกลุ่ม5กลุ่มไหนก่อน
1: กล
0: ุ่
1: ม2
0: กลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5กลุ่ม1สุดท้ายกลุ่ม4ใช่ไหมใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: 3 2 5 1 4เวลาเพื่อนนำเสนอเราต้องทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนไม่คุยไม่เล่นนะครับเอาหันหน้ามาทางมาฟังเพื่อนครับหันมาเลยครับลูกตั้งใจฟังเพื่อนเก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดเนาะนะครับแล้วเราก็ต้องทำเริ่มเลยครับลูก
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดไม่มีกฎหมายใดมาขัดแย้งได้และเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับปวงชนชาวไทยหากเราทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะทำให้สังคมสงบสุขและตัวเราไม่ผิดกฎหมายสิ่งที่เราได้รับจากกฎหมายรัฐธรรมนูญคือการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษามีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพมีสิทธิ์ที่จะถูกคุ้มครองมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาและสิทธิ์อื่นๆอีกมากมายกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศโดยมีการเลือกตั้งรัฐบาลและเลือกตั้งผู้นำประเทศโดยฟังเสียงส่วนมากแต่ก็ไม่ละทิ้งเสียงส่วนน้อยด้วยเช่นกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่ม6หน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม3
3: ได้รู้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมีการแบ่งแยกการใช้อำนาจและถ่วงดุลอำนาจ3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการและมีหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญร่วมมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการศึกษาภาพบังคับไม่กระทำให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าปฏิบัติตามจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปกลุ่มที่2ครับเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้าง
4: ความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นจะขัดแย้งไม่ได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทำให้เรามีเสรีภาพเช่นสิทธิในการศึกษาสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการออกความคิดเห็นและอื่นๆประโยชน์ของรัฐธรรมนูญทำให้สังคมเกิดความสงบสุขทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมสิทธิและเสรีภาพเช่นสิทธิในการสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาสิทธิในการประกอบอาชีพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้นประโยชน์ของการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นเพิ่มเติมทำให้ทราบถึงอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแบ่งเป็น3ฝ่ายได้แก่อำนาจนิติบัญญัติใช้ผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารใช้ผ่านคณะรัฐมนตรีอำนาจตุลาการใช้ผ่านศาลค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับก็คือนะครับจากที่เพื่อนได้นำเสนอก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่ง

0: องเรามีผู้ที่เป็นประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับโดยใช้อำนาจผ่าน3ฝ่ายก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ
1: บัญญัติไว้มีความสำคัญเพราะถ้าทุกคนทำตามกฎที่บัญญัติไว้จะทำให้สังคมสงบไม่มีความขัดแย้งและสังคมจะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและหมวดที่14ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลและชุมชนมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญา
0: ครับที่สำคัญเราต้องทำไมครับไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่ง
2: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อให้การปกครองการบริหารบ้านเมืองและการอยู่ร่วมกันของประชาชนเป็นไปตามวิถีทางของประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและจะทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาการเลือกอาชีพการแสดงความคิดเห็นการเดินทางและสิทธิในทรัพย์สินและการสืบทอดมรดกซึ่งทุกคนจะได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเพื่อนก็ได้บอกนะครับว่าทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างทำไมครับเท่าเทียมกันเสมอภาคกันสุดท้ายกลุ่ม4ครับ
3: รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยและยังเป็นแม่บทของกฎหมายอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองและประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตหากประชาชนทุกคนทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุขและยังสามารถขจัดการ
0: ทุจริต
3: ตรวจสอบสิ่งไม่ถูกต้องออกไปได้ง่ายอีกทั้งเด็กๆทุกคนยังได้รับการศึกษาตามที่กำหนดไว้และยังถูกคุ้มครองจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองรัฐธรรมนูญยังให้สิทธิประชาชนทุกคนเอาอย่างเท่าเทียมกันเพราะงั้นทุกคนต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับไปนั่งที่ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราได้สะท้อนคิดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเนาะเราก็มีการพูดถึงความรู้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ใช่ไหมครับความหมายหลักการใช่ไหมครับที่เราได้เรียนไปโครงสร้างนะครับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญรวมทั้งเรามาเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพหน้าที่นะครับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มีความเข้าใจทั้งหมดนะครับและเราก็นำมาเขียนสะท้อนคิดเอาละครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญยังไงครับเราได้เขียนสะท้อนคิดไปแล้ว
1: การปฏิบัติให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นครับ
0: นั่งลงได้ครับมีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับว่าการกำหนดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบไปกันนะครับก็คือทำให้เรานะครับเข้าใจสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนเองโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์นะครับใบงานที่ต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องนี้หลอกลวงและครั้งต่อไปนะครับเราจะมีการสืบค้นข้อมูลดังนั้นให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับ
4: โทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความ

0: ควรจะเป็นตามวัยของเด็กที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอด
1: GPS นะครับมันเริ่มต้นจากที่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมจะส่งคลื่นวิทยุมายังตัวรับสัญญาณของเราการที่ส่งคลื่นวิทยุดังกล่าวนั้นเราจะทราบความเร็วของคลื่นวิทยุและระยะเวลาที่ใช้จากการส่งคลื่นวิทยุจากตัวดาวเทียมมายังเครื่องรับสัญญาณของเราและจากสูตรฟิสิกส์ยอดฮิตของเราระยะทางเท่ากับความเร็วสนามฟุตบอลของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวงกลมหรือส่วนของวงกลมปรากฏอยู่หลายที่ด้วยกันแว็บแรกที่เราเห็นก็คือตรงกลางสนามตรงที่เตะมุมที่กรอบเขตโทษวงกลมเหล่านี้มันมีประโยชน์อะไรกฎสำคัญในกีฬาฟุตบอลก็คือว่าทุกครั้งที่มีการเตะลูกฟรีคิกนักฟุตบอลทีมอื่นจะต้องอยู่ห่างจากจุดที่เราเตะฟรีคิกไป10หลาซึ่งนั่นก็แปลวงของวงกลมรัศมี10หลาโดยที่จุดศูนย์กลางคือจุดนี้และส่วนสุดท้ายคือการเตะคอร์เนอร์หรือเตะมุมจะมีเส้น1ส่วน4ของวงกลมอยู่ตรงนี้รัศมีของวงกลมตรงนี้จะเล็กที่สุดเลยซึ่งก็คือ1หลาบางสนามจะมีขีดเล็กๆตรงนี้ขีดนี้นะครับจะเป็นการช่วยผู้ตัดสินรัศมีของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นกลางไปทั้งหมด10ถ้าเราดูกีฬาบ่อยๆเราก็จะคุ้นๆว่าไอ้วงกลมเนี่ยก็ถูกไปประยุกต์ใช้กับสนามบาสเกตบอลด้วยจริงๆมันเป็นส่วนของวงกลมมันจะไปปรากฏตรงที่เส้นโค้ง3แต้มไงครับโดยที่เส้นโค้ง3แต้มนั้นจุดศูนย์กลางของมันก็คือตรงห่วงนั่นเองนะครับก็หวังว่าพวกเราจะได้ดูฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าจริงๆแล้ว

0: ตอนเริ่มที่จะมีการแสดงต่างๆนะสองเพลงหน้าพาดจำได้ไหมครับเพลงหน้าพาดเพลงหน้าพาดเป็นอย่างไรบรรเลงประกอบกิริยานะครับนะเพลงเรื่องชั้นเดียวถูกต้องนะเพลงตับอันนี้ก็แยกเป็นตับเรื่องกับตับเพลงด้วยใช่ไหมครับเพลงเกรดก็จะบรรเลงสั้นๆเช่นกล่อมนาลีสองชั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นกล่อมนาลีเถาเป็นเพลงอะไรลูก
1: เพลงเถา
0: ใช่ไหมครับอ่านเอาริ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดิทัศน์ก็จบไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับนักเรียนตั้งใจฟังเลยนักเรียนบางคนก็มีการจดเลคเชอร์ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับก่อนที่จะเข้าสู่คำถามนะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงนกขมิ้นเถานะครับกลับมาสู่คำถามของเราจากการที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงและขับร้องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักเรียนคิดว่าบทเพลงที่นักเรียนได้รับฟังรับชมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีใครจะยกมีเพื่อนๆยกให้คำตอบกับครูนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าตอบคล้ายกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางหรือเปล่านะครับ
1: เหมือนกันครับเพราะว่ามีการขับร้องและบรรเลงแต่จากช่วงท้ายนะครับจะมีดนตรีรับช่วงท้ายด้วยครับ
0: เพื่อนตอบว่าเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าตอนท้ายจะมีดนตรีบรรเลงรับขับร้องด้วยใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนที่ให้คำตอบครับบราโวนะครับนะเพื่อนบอกว่าตอนท้ายจะมีบรรเลงรับต่อจากขับร้องถูกไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้ศึกษากันในวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยนะจุดประสงค์ของเราในวันนี้มีอยู่3ด้านนะครับนักเรียนด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนสามารถที่จะจําแนกการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนด้านทักษะกระบวนการวันนี้นักเรียนได้รับใบงานใช่ไหมครับเราก็จะมาปฏิบัติในการสร้างแผนผังความคิดสรุปความรู้กันนะส่วน7คติคุณลักษณะนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประเภทในบทการขับร้องเพลงไทยนะครับการขับร้องเพลงไทยเราก็เคยขับร้องกันอยู่แล้วบางคนเคยประกวดด้วยใช่ไหมครับทีนี้การขับร้องเพลงไทยเนี่ยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับจากส่วนต่างๆคืออะไรบ้างคอใช่ไหมครับลำคอทรวงอกนะปอดจมูกการขึ้นนาสิกเป็นต้นใช่ไหมครับแล้วก็องค์ประกอบย่อยภายในปากเช่นลิ้นนะครับมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอรรถะที่ถูกต้องตามภาษามีความสัมพันธ์กับทำนองและจังหวะนะครับดำเนินไปในขณะขับร้องนั่นเองนะใช้เทคนิคสำคัญในการเอื้อนนักเรียนรู้จักการเอื้อนไหมครับเอื้อนนักเรียนบางคนรู้จักนะครับซึ่งการเอื้อนเนี่ยเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายใช่ไหมครับก็เป็นเสียงเอื้อนที่ออกมาอาจจะเขียนรูปแบบในใกล้เคียงกับเสียงเอื้อนเช่นไหนนักเรียนลองเปล่งเสียงสิครับเห็นไหมมีความหมายไหมครับไม่มีนะเอิงนะครับเอ้ยประมาณนี้นะครับเงือหือหืออะไรเป็นเสียงที่เอามาประกอบกันเป็นเสียงเอื้อนนะในคาบถัดไปนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางแล้วก็ต้นทางนะจะได้ฝึกทางปลายทางนะครับก็สามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็จากนั้นให้ตัวแทนจับสลากประเภทของการขับร้องเพลงไทยแล้วก็ศึกษาในใบความรู้ส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะนำสลากไปให้นักเรียนจับนะครับในสลากนี้ก็จะมีเนื้อหาที่นักเรียนครับโอเคนะครับครูจะเอาสลากไปให้นักเรียนได้จับกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมือกลุ่ม1กลุ่ม1นะครับเดี๋ยวจับกลุ่ม1เลยคนละ1ใบนะครับ1นักเรียนได้แล้วได้สลากแล้วจำหัวข้อที่ตนเองได้ให้ดีนะครับแล้วเราก็ศึกษาอีกอันนึงเลยโอเคเพื่อนได้เช่นตัวอย่างนะครับเพื่อนได้การขับร้องประกอบดนตรีเรื่องของการร้องคลอถูกไหมครับ

หนูก็ศึกษาเรื่องของการร้องคอจากนั้นพอครูให้สัญญาณปุ๊บนักเรียนก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังเข้าใจนะครับโอเคเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูคุณครูจะนำไปให้เพื่อนได้จับต่อนะครับนะนักเรียนจะต้องจำหัวข้อที่ตนเองได้ด้วยนะครับม้วนมาคืนคุณครูกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จับสลากเลยเดี๋ยวเราขอคนละ1ใบได้เรื่องการร้องลำลองในเรื่องอะไรครับการขับร้องอิสระจำหัวข้อเรื่องของตนเองไว้ให้ดีแล้วก็ม้วนมาคืนคุณครูนะครับนะจำให้ดีนะต่อไปกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3จำเลยจำเลยค่ะสุดท้ายได้แล้วม้วนมาคืนคุณครูเลยได้แล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วไหมครับจำได้แล้วนะโอเคเปิดดูได้เรื่องการขับร้องประกอบการแสดงม้วนเก็บมาคืนคุณครูเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่5ได้จับต่อนะครับม้วนเลยค่ะม้วนเลยค่ะโอเคขอบคุณครับการขับร้องรับและร้องส่งเสร็จแล้วม้วนมาคืนคุณครูจำได้แล้วนะว่าได้หัวข้ออะไรม้วนมาคืนครูเร็วครับกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มสุดท้ายนะจับเลยสุดท้ายโอเคเรียบร้อยยังครับนักเรียนจำได้แล้วนะครับนักเรียนน่าจะจำได้แล้วนะว่าตนเองได้หัวข้อเรื่องอะไรไหนใครได้การขับร้องอิสระยกมือในกลุ่มนะนักเรียนเตรียมตัวศึกษาเรื่องของการขับร้องอิสระตามใบความรู้ที่นักเรียนได้รับนะครับใครได้การร้องคลอยกมือการร้องคลอโอเคการร้องคอนะครับต่อไปการร้องลำลองยกมือโอเคนะครับการร้องรับร้องส่งยกมือแล้วก็สุดท้ายการขับร้องประกอบการแสดงยกมือโอเคคุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะครับนักเรียนก็เริ่มศึกษาได้เลยแล้วเดี๋ยวครูให้สัญญาณจากนั้นนักเรียนก็ถึงจะบอกให้เพื่อนๆในกลุ่มว่าเรื่องที่เราได้ศึกษาเป็นอย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเลย

ครบเวลาตามที่คุณครูกำหนดแล้วนะครับนักเรียนเป็นไงเข้าใจไหมครับตามที่นักเรียนได้ศึกษาเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการที่นักเรียนที่ได้แต่ละหัวข้อเนี่ยอธิบายให้เพื่อนฟังว่าสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาจากใบความรู้นั้นเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากวิดิทัศน์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้เลยนะครับว่าเราได้รายละเอียดอย่างไร

เรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเรียนน่าจะได้ใช้เวลาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มของเราฟังเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางก็น่าจะเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณครูเนี่ยจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนรับชมและเมื่อจบวิดีทัศน์แล้วกลุ่มไหนยกมือตอบคำถามคุณครูได้เร็ว

ที่สุดกลุ่มนั้นจะได้สิทธิ์ในการตอบและถ้าถูกต้องจะได้รับแต้มไปเลยทั้งกลุ่มเข้าใจนะครับโอเคฉะนั้นแล้วเราไปชมวิดิทัศน์ที่1กันนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดีทัศน์ที่1นักเรียนฟังแล้วเป็นไงครับไพเราะไหมครับไพเราะมากนะครับอ่ะพร้อมนะคุณครูจะให้สัญญาณนับ1ถึง3นะครับยกมือกลุ่มไหนยกไวที่สุดกลุ่มนั้นจะได้มีสิทธิ์ในการตอบคำถามพร้อมนะครับ1 2 3กลุ่มนี้ครับผมนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ครับนักเรียนกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1อ่ะตอบคำถามจากวิดีทัศน์นี้เป็น
1: เพลงขับร้องอิสระครับ
0: การขับร้องแบบ
1: อิสระ
0: การขับร้องอิสระนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบนะครับนะขอขอบคุณสำหรับสื่อวิดีทัศน์ด้วยนะครับจากเพื่อนบอกว่าเป็นการขับร้องอิสระนั่นเองนะการขับร้องอิสระเป็นอย่างไรอันนี้นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับตามใบความรู้ของเรานะก็เป็นการขับร้องทั่วไปตามลำพังมีดนตรีประกอบไหมครับไม่มีดนตรีประกอบไม่ต้องคำนึงถึงเสียงนะครับระดับเสียงของเครื่องดนตรีก็ไม่ต้องคำนึงถึงเสียงเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เสียงของผู้ร้องคนอื่นด้วยนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังคือเมื่อขับร้องอิสระเนี่ยผู้ขับร้องนะครับจะต้องรักษาระดับเสียงให้ตรงใช่ไหมครับไม่เพี้ยนใช่ไหมครับแล้วก็ถูกต้องตามทำนองจังหวะนะครับรวมถึงคำร้องจะต้องถูกต้องและชัดเจนนะสำหรับการขับร้องประกอบดนตรีจะมีหลายหัวข้อด้วยกันใช่ไหมครับก็การขับร้องประกอบดนตรีเนี่ยชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าประกอบดนตรีฉะนั้นมีเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบไหมครับ

บรรเลงดนตรีเห็นไหมนักเรียนจากที่นักเรียนได้ยินใช่ไหมครับการขับร้องกับเครื่องดนตรีที่บรรเลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะดำเนินทำนองเดียวกันด้วยนั่นเองนะครับวิดีทัศน์ต่อมาอย่าเพิ่งจับครับยังไม่ได้รับชมนะเดี๋ยวเราชมกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยจับนะถ้าพร้อมแล้วรับชมเลย

0: นักเรียนจบไปแล้วใช่ไหมครับวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้รับชมการขับร้องกับระนาดเอกเป็นไงนะครับใบคำตอบไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้ว1 3
1: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
0: การขับร้องประกอบการแสดงก่อนอื่นขอขอบคุณสีทัศน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเป็นการขับร้องแบบใดเฉลยคือการขับร้องลำลองนั่นเองนะครับจริงๆก็ประกอบการแสดงได้เช่นเดียวกันแต่คุณครูบอกว่าให้สังเกตที่การขับร้องและระนาดใช่ไหมครับตอนที่บรรเลงเป็นไงนะครับบรรเลงพร้อมกันแต่ต่างทำนองกันนะครับนะซึ่งต่างคนต่างบรรเลงไปตามอิสระของตนเองนะครับนะวิดิทัศน์ถัดมาพร้อมยัง
2: พร้อม
0: แล้วนะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย

0: สำหรับวิดิทัศน์นี้เป็นยังไงครับบรรเลงแล้วก็ต่อด้วยขับร้องแล้วก็ดนตรีมาโอเคนะครับพร้อมนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เตรียมพร้อมพอคุณครูนับ3คุณเริ่มนะครับ3นะครับนับ3นะยกมือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะตอบว่า
1: การร้องรับและร้องส่งค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าการร้องรับและร้องส่งเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ก่อนนะครับสำหรับตับเรื่องเพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยนะครับเฉลยคือการร้องรับและร้องส่งปรบมือให้กับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นการบรรเลงรับนะครับการสลับกันนะครับระหว่างบรรเลงนะครับจากที่นักเรียนได้ชมนะครับวิดิทัศน์ถัดมาสุดท้ายนะพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับ
2: พวกเราเอาจริงแล้วคราวนี้

0: DJ ยัง
1: ล่ามาเป็นยังไงล่ะ
2: พี่ใจหาย
0: หมด

0: จบไปแล้วสำหรับวีดิทัศน์นี้นะครับเป็นการขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าขับร้องไปพร้อมๆกับการแสดงด้วยเลยฉะนั้นแล้ว1 2 3กลุ่มที่6ครับ
1: การขับร้องประกอบการแสดงค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการขับร้องประกอบการแสดงถูกต้องไหมครับเพื่อนๆว่าไงถูกต้องไหมสุดท้ายแล้วเพื่อนบอกว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์ด้วยนะครับละครราชาธิราชนะครับคำตอบคือการขับร้องประกอบการแสดงนั่นเองนะครับปรบมือสำหรับการขับร้องประกอบการแสดงนะครับก็ต้องคำนึงถึงนักแสดงด้วยถูกไหมครับคำนึงถึงบทตัวละครนะครับแล้วก็เสียงของดนตรีแล้วก็เสียงของเครื่องนักดนตรีด้วยกันนะครับนะดังนั้นผู้ขับร้องประกอบการแสดงจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องบทละครนั้นๆเพราะว่าบางบทก็จะต้องเป็นบทโกรธก็ต้องขับร้องแบบไหนครับแบบโกรธไหมนะครับซึ่งนับได้ว่าเป็นศิลปะการขับร้องเพลงไทยในขั้นสูงเลยนะนักเรียนได้รับใบงานที่5ถูกไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานที่5นะครับก็คุณครูให้นักเรียนเนี่ยเอากลับไปเติมเต็มที่บ้านนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านำมาส่งคุณครูนะครับนะเข้าใจนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
2: 3
0: ประเภท

0: ประเภทที่1
1: เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาภิเษกรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็น

0: เห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
1: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
1: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมาและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
1: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
1: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
2: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
1: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์
1: จะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณปู่
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
1: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
3: นี่พวกเรา

0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรน้ำจึงกระจายออกเป็นวงซ้อนๆกันแล้วไปเรียนรู้เรื่องน่าสนใจวิธีการสเก็ตภาพคนร้ายทำได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองของเราวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงครับคราวนี้เรามีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยจะมาแสดงให้น้องๆได้ดูนะครับนั่นก็คือซ่อมเสียงนี่เองนะครับคราวนี้ซ่อมเสียงของเรานี่นะครับเราสามารถที่จะทำให้มันสั่นสะเทือนได้โดยเคาะกับสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเคาะกับแหล่งวัตถุนี้นะครับนุ่มๆอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าผมเคาะกับโต๊ะนะครับด้วยความแรงคล้ายๆกันนะครับเสียงมันก็จะสั่นสะเทือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าผมใช้เคาะกับพลาสติกเสียงที่ได้ยินนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาเราเคาะซ่อมเสียงเนี่ยถ้าผมจับดูจะเห็นว่าซ่อมเสียงเนี่ยค่อนข้างสั่นแต่เมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีสาธิตให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วซ่อมเสียงเนี่ยสั่นด้วยความเร็วมากเลยทีเดียวนะครับวิธีการก็คือว่าผมนี่นะครับเอาน้ำมาใส่ในแก้วนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าซ่อมเสียงนี้นะครับสั่นมากขนาดไหนนะครับดูให้ดีๆนะครับเราก็จะเห็นน้ำกระเพื่อมนะครับจะเห็นคลื่นเห็นไหมครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยจะเกิดเห็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นของซ่อมเสียงทั้งสองนี่นะครับคราวนี้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ซ่อมเสียงนี่นะครับสร้างงานที่เกี่ยวกับศิลปะได้อย่างไรผมก็มีแก้วอยู่4ใบนี่นะครับแล้วก็ได้เติมสีอาหารเนี่ยลงไปในแต่แก้วนะครับเรามีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าผมได้ตัดกระดาษนะครับเป็นรูปวงกลมความกว้างให้สามารถที่จะวางลงบนแก้วนี้ได้แล้วไม่หล่นลงไปนะครับตรงกลางเนี่ยได้เจาะรูประมาณสักนิ้วหนึ่งคราวนี้เนี่ยผมก็จะเคาะซ่อมเสียงนี้นะครับน้ำก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิด

0: เป็นรอยจุดต่างๆนี้นะครับบนกระดาษนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับพร้อมยังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ภาพศิลปะที่เกิดจากซ่อมเสียงนี้นะครับเรียกไรเด้อเห็นไหมครับสรุปว่าเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุนะครับและเราสามารถทำให้วัตถุสั่นด้วยวิธีการดีดสีตีและเป่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจะทำให้โมเลกุลของอากาศสั่นตามไปด้วยเสียงต้องการตัวกลางในการเคลื่อนที่เสมออาจเป็นอากาศน้ำเหล็กหรือวัตถุต่างๆก็ได้นะครับเสียงจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในของแข็งรองลงมาก็คือน้ำส่วนช้าที่สุดก็คืออากาศและไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ในสุญญากาศครับผมคิดว่าการทดลองสนุกๆในวันนี้นะครับทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับและน้องๆก็คงเห็นด้วยกับผมนะครับว่าวิทยาศาสตร์นี่นะครับเป็นเรื่องไม่ยากแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยครับการสเก็ตภาพคนร้ายที่ตำรวจใช้ในการหาตัวผู้กระทำผิดนะครับมีวิธีการทำงานอย่างไรเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับ
1: การสเก็ตภาพคนร้ายในปัจจุบันใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาโดยเฉพาะเริ่มต้นจากการสร้างกรอบใบหน้าหรือโครงสร้างทรงผมและใบหูหลังจากนั้นจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆทีละส่วนตั้งแต่ตาคิ้วจมูกและปากการเซตโปรแกรมส่วนสำคัญคือเจ้าหน้าที่จะต้องแยกชิ้นส่วนของใบหน้าในมาตราส่วนเดียวกันหลังจากทำการปรับ
2: กับพี่ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะ น้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสัน white sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลยน้องๆรู้ไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องสายรุ้งนั่นเองสายรุ้ง rainbow r a i n b o w rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแต่ว่าดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellowสีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่อลิซ่านะคะ
4: คุณนกค
2: ่
4: ะ
2: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า clothC L O T H cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกอัญชันก็จะให้ดอกใช้เหลือบสีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกันนิกาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือตะกรีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
2: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลยแล้วก็แกะตรงนี้ครูทำไวมาก
4: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
2: ใส่เลยนะคะ
4: ได้ค่ะ

0: จะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกันค
1: ่ะได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ผ้าของพี่ลิ
0: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอนะคะ
1: นี่เลยพี่นิซ่ามัดไป5จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย patternPATTERN pattern ลวดลายขั้นตอนต่อไป
0: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
1: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะต้ม boil boil boil ต้มน้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
0: เป็นสีเหลืองสดใส
1: ว้าว
0: ประมาณ5นาทีนะคะ
1: ต้มครบ5นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรเหรอคะ
0: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตัวนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
0: นี
1: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะ
0: ค่ะ
1: เริ่มกันเลย
0: นี่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
1: ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: sky sKY sky ท้องฟ้า rainbow R A I N B O W rainbow สายรุ้ง yellow Y E L L O W yellow สีเหลือง cloth C L O T H cloth ผ้า pattern P A T T E R Npattern ลวดลาย boil b o i l boil ต้ม dry d r y dry ตาก
1: ยังมีสถานที่มากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: คยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
1: ครับผม
0: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
2: ่เป็นรูรับแสงครับ
3: ว้าว
4: เอสตอบครับ
5: ค่ารูรับแสงครับ
6: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
0: แล้วทำไมมันต้อง 1.4 2 2.84 ไม่เป็น 1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่า f stop ซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือ pi r ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น pi d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้ pi d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีพายพายตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d f คือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่าd เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับไปแทนกลับมาในนี้ d 0นะครับก็เลยเป็น f ส่วน s 0 d 1ก็จะเท่ากับ f ส่วน s 1จะสังเกตได้ว่า f นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชั่วๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ s 1เท่ากับ root 2 s 0และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้นf stop number ที่ s 0ตัวต่อไปนะครับ s 1จะเท่ากับ root 2 s 0สังเกตไหมครับว่าจาก s 0ไป s 1เราทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 s 0นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน s 0นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า s 0เป็น1s 1ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 square root 2ไปเรื่อยๆตรงนี้กลายเป็น4นะครับไปก็4 square root 2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข x stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับ square root 2มีค่าประมาณเป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง1.4ไป2 2 square root 2รูท2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ f stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วย square root 2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ square root 2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่า และอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะทุกวัน

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆ

0: หนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: ช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.thพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย

0: การการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรเจ้าอู่ท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
5: นมัสการครับ
1: นี่จะกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
6: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
1: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริงๆ
2: แบบนี้

0: ไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องอะไรคะนักเรียนวันนี
2: ้การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
1: ค่ะการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้านะคะก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูขอทบทวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมลูกว่าเราเรียนเรื่องอะไรไป
3: ส
1: ั
3: ญลักษณ์สากลในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
1: สัญลักษณ์สากลในการ
2: ด
1: ูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเก่งมากมีใครจำได้ไหมว่าสัญลักษณ์สากลนี้มาใช้ในการดูแลรักษาเสื้อผ้ากระบวนการใดบ้าง
4: การซัก
1: ยกมือตอบเลยกลุ่มไหนยกมือตอบกลุ่มนั้นคุณครูจะให้ดาวทั้งกลุ่มเช่นเคยเอากลุ่มหลังก่อนกลุ่ม6ค่ะว่ากลุ่ม6ยกก่อนและต่อไปกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม4งั้นเดี๋ยวคุณครูขอแถวหลังก่อนเอาลูกเชิญค่ะใช่จะได้เรียงง่ายให้แถวหลัง3แถวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวแถวหน้า3แถวไม่ซ้ำกันเชิญค่ะ
5: การซักการอบการรีดการตากแล้วการใช้สารฟอกขาวค่ะ
1: เพื่อนตอบให้หมดแล้วการซักการอบการรีดแล้วก็อะไรนะลูก การใช้สารฟอกขาวยังมีอีกเดี๋ยวทำตามกติกาเอาแถวหลังกลุ่ม4ลูกมีอีกไหมไม่มีแล้วเหรอมีอีก1เอามีกลุ่ม3เมื่อกี้คุณครูยังไม่ได้ยินค่ะ
6: การใช้อุณหภูมิของน้ำครับ
1: การ
6: ใช้อุณหภูมิของน้ำ
1: ในการอะไรลูกการใช้อุณหภูมิ
6: การซักผ้าครับ
1: ในการ
6: ซักผ้า
1: ซักผ้าเก่งมากกลุ่มปรบมือให้เพื่อนก่อนนะคะอุณหภูมิก็ขึ้นอยู่กับเส้นใยของผ้าด้วยใช่ไหมคะกลุ่ม

0: กลุ่ม5เชิญค่ะยังมีอีกหนึ่งอย่างวิธีการซักแบบ
1: ใช้อุณหภูมิในการรีดครับ
0: ใช้อุณหภูมิในการรีดด้วยขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าใช่ไหมคะเอาปรบมือให้กลุ่ม5มีอีกไหมกลุ่ม2ไม่ยอมกลุ่ม2ค่ะ
2: การซักแห้งกับการตากผ้าครับ
0: เก่งมากเหลือการซักแห้งกับการตากผ้าปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเพื่อนกลุ่ม6ตอบให้หมดแล้วแต่ยังมีอีก2กระบวนการใช่ไหมลูกที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการซักใช่ไหมคะมีซักแห้งการใช้สารฟอกขาวการอะไรลูก
3: การอบ
0: การรีด
3: การตาก
0: แล้วก็การใช้สารฟอกขาวนะคะนักเรียนปลายทางก็คงยังจำได้กันอยู่นะลูกนะคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปแล้วเราสังเกตจากป้ายใช่ไหมคะที่เราซื้อเสื้อผ้ามาวิธีการดูแลรักษาดูแลอย่างไรฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการขจัดรอยเปื้อนเราต้องทำให้ถูกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะได้ความรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะไปเรียนมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างข้อ1อธิบายวิธีขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าได้ข้อ2เรื่องวิธีการขจัดรอยเปื้อนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ข้อ3นำแนวทางการขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าไปใช้แก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ใครเคยซักเสื้อผ้าเองบ้างยกมือค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมใครที่ซักเสื้อผ้าซักมือยกมือค่ะซักด้วยมือซักมือนี่แหละใช้กะละมังเก่งมากนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะซักเสื้อผ้าหรือซักเสื้อผ้าแบบไหนชุดนักเรียนหรือถุงเท้าซักด้วยมือหรือเครื่อง
4: มือ
0: นะคะจะสะอาดกว่าใช่ไหมนะคะแล้วใครอยู่บ้านซักด้วยเครื่องซักผ้ายกมือค่ะด้วยเครื่องซักผ้าก็หลายคนเอามือลงค่ะเก่งมากใครไม่เคยซักผ้าเลยยังซักไม่เป็นยกมือค่ะลูกไม่เป็นไรไม่ผิดยกได้เลยลูกไม่ผิดไหนกี่คนยกมือใครสารภาพบาปกับครูแจกดาวแจกดาวให้ใครไม่เคยซักผ้าเองเลยยกมือไม่เป็นไรลูกเราได้เรียนไปแล้วหลังจากนี้สงสัยน่าจะมีเรื่องคุยเรื่องซักผ้าสงสัยน่าจะมีคนซักผ้าเก่งห้องนี้นะคะพอพูดเรื่องซักผ้านี่คุยสนุกสนานเลยเดี๋ยวเพื่อนกลุ่มที่4ไม่เป็นไรนะลูกหลังจากลูกเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูเชื่อว่าลูกต้องซักผ้าเป็นนะและไปซักให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความ

0: มีโอกาสเลอะรอยเปื้อนหรือไม
1: ่
2: ม
0: ีณตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยณตอนนี้ไหนลองก้มดูเสื้อผ้าตัวเองมีจุดไหนที่เลอะรอยเปื้อนอยู่มีไหมคะ
2: ม
0: ีไห
2: ม
0: ใครมียกมือมีด้วยขอกลุ่ม4อ่ะกลุ่ม4เลอะรอยอะไรลูกตอบเลยค่ะตอบเลย
3: เลอะรอยซอสมะเขือเทศค่ะ
0: ซอสมะเขือเทศใช่ไหมลูกใครเลอะรอยซอสมะเขือเทศกี่คนยกมือโอ้ไหนคะยกมือเลยหลายคนแสดงว่ามื้อเที่ยงนี้ทานอะไรมา
4: ไก่ทอดไก่ทอดใส่ซอสมะเข
0: ือ เดี๋ยวมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก่อนกลุ่มหนึ่งก่อนเลอะอะไรลูก
5: สาม
0: ไอ้กลุ่มสามคุณครูขอโทษลืมทุกทีเลอะอะไรครับ
6: ไอศครีมครับ
0: ไอศครีมได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจำไว้ว่าของใครเลอะอะไรแล้วทำความสะอาดต้องทำให้เป็นนะคะกลุ่มสองอ่ะเลอะอะไรลูก
7: เลอะรอยปากกาแล้วก็อาหารที่กินจากมื้อกลางวันค่ะ
0: เลอะรอยปากการอยปากกาก็มีเดี๋ยวงั้นลูกต้องตั้งใจฟังแล้วนะกลุ่ม5ค่ะเลอะอะไรลูก
8: เลอะรอยปากกาแล้วก็เลอะรอยเหงื่อจากเวลาเล่นกีฬาครับ
0: เลอะรอยเหงื่อแล้วก็รอยปากกาต่อไปกลุ่ม6ค่ะ
9: เลอะน้ำต้มยำแล้วก็ไอศกรีมค่ะ
0: น้ำต้มยำกับไอศกรีมนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราเรียนแล้วนักเรียนสามารถลองอะไรคะฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำความสะอาดได้นะคะแต่ไม่ให้เลอะมากเพราะว่าอยู่ที่ตัวเสื้อเราใช่ไหมนะคะได้เดี๋ยวคุณครูลองให้ฝึกดูว่าลูกจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะต่อไปมีอะไรข้อ2นักเรียนเคยกระจัดรอยเปื้อนด้วยตัวเองหรือไม
2: ่เคย
0: เคยทำแบบไหน
2: ใช้
10: ยา
11: ใช้ไปแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเจอสถานการณ์อะไรที่เคยซักเนี่ย
12: เลอะช็อกโกแลต
0: เลอะอะไรคะ
13: หมากฝร
0: ั่งลูกทำไง
13: หนูใช้น้ำยา
0: จับเคยเลอะหมากฝรั่ง
7: ตอนแรกนะคะหนูเอาน้ำอุ่นค่ะมาราดทำให้หมากฝรั่งเนี่ยค่อยๆหลุดออกค่ะแล้วก็หนูซักค่ะแล้วก็ใช้น้ำยาในการช่วยซักค่ะ
0: ใช้น้ำอุ่นเหรอคะใช้น้ำอุ่นแสดงว่าคนละสูตรกับของคุณครูฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าวิธีของคุณครูสามารถที่จะเอาหมากฝรั่งออกได้ด้วยหรือไม่นะคะลองดูนะเหมือนกับของลูกไหมนะคะเก่งมากกลุ่ม2นะคะปรบมือให้เพื่อนข้อที่3สาเหตุรอยเปื้อนเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมช่วงนี้อุ๊บไว้ก่อนอุ๊บไว้ก่อนนะสาเหตุที่เกิดรอยเปื้อนมีอะไรบ้างนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรได้บ้างนะโดยที่ไม่ซ้ำกับของกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มไหนที่ไม่ซ้ำเดี๋ยวคุณครูเฉลยกลุ่มนั้นจะได้คะแนนตามจำนวนเลยนะคะพร้อมยังคะ
14: พร
0: ้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางก็รบกวนให้นักเรียนปลายทางได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะได้ระดมความคิดกันว่าวิธีการขจัดรอยเปื้อนและรอยเปื้อนนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างพร้อมนะคะ
15: พร
0: ้อม1 2 3เริ่มค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนักเรียนฟังคุณครูจะเฉลยให้แต่ทีนี้ให้แต่ละกลุ่มดูว่าที่คุณครูเฉลยอ่ะมีของนักเรียนไหมนะคะตรงกันไหมถ้าตรงกันก็ให้เป็น1คะแนนนะคะให้นักเรียนช่วยกันอ่านรอยเปื้อนนะคะทั้งหมดแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กถูกของนักเรียนไปด้วยให้คะแนนของนักเรียนไปด้วยนะคะตอบคราบรอยเปื้อนนะคะมีอะไรบ้าง1รอยพร้อมกัน1 2 3
1: น้ำชารอยเปื้อนกาแฟรอยเปื้อนช็อกแลตรอยเปื้อนช็อกเขียนผ้า
0: ค่ะ
1: ข้าเตาลีดไหมรอยเปื้อนกาวรอยเปื้อนดินสอรอยเปื้อนปูนรอยเปื้อนสนิมรอยเปื้อนเหงื
2: ่อ
1: ข้าวขาวที่ออกสีเหลืองรอยเปื้อนลิปสติกรอยเปื้อนเลือดรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนน้ำมึกรอยเปื้อนตารอยเปื้อนตาตาลูกลื่นรอยเปื้อนขีดเลยน้ำมันรอยเปื้อนยาผลไม้รอยเปื้อนดินสอรอย
0: ค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรทีนี้กลุ่มไหนที่ตอบซึ่งมีรอยเปื้อนอยู่ในนี้กลุ่มนั้นก็นับคะแนนไปเลยนะคะกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกกลุ่มหนึ่งได้8คะแนนนะคะกลุ่มสอง11กลุ่มสาม
3: 12
0: กลุ่มสี่สองคะแนนกลุ่มห้าแปดคะแนนใช่ไหมลูกกลุ่มหกท่านไรคะ
4: สิบสอง
0: คะแนนซึ่งเท่ากับกลุ่มสามปรบมือให้กลุ่มสามกับกลุ่มหกค่ะปรบมือให้กลุ่มสามกับกลุ่มหกนะคะทีนี้ต่อไปวิธีกระจัดรอยเปื้อนคุณครูมีตัวอย่างมาให้วันนี้ประมาณ 6-7 รายการทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองดูก่อนวิธีกระจัดรอยเปื้อนที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาที่ให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะข้อ1ก็คือเรื่องของรอยเปื้อนเหงื่อใครเมื่อกี้มีคนตอบด้วยใช่ไหมใช่ไหมลูกกลุ่มไหนคะกลุ่ม5เมื่อกี้กลุ่ม5ได้กี่คะแนนลูก8คะแนนมีคนตอบแล้วซึ่งตรงกับของครูด้วยครูให้อีก1คะแนนเป็น9นะคะรอยเปื้อนเหงื่อใครซักด้วยน้ำผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแล้วจึง
5: ซ
0: ักตามปกติซักตามปกติก็คือซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแต่ว่าตอนแรกเราต้องซักอะไรก่อน
5: น้ำยาน้ำส้มสายชู
0: น้ำผสมน้ำส้มสายชูก่อนใช่ไหมคะพอเราซักเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ผงซักฟอกผสมแล้วก็ซักตามปกติได้เลยนะคะให้รอยคราบออกก่อนต่อไปรอยเปื้อนดินสอมีคนตอบไหมเมื่อกี้มีไหมลูกใครตอบคะรอยเปื้อน

0: ดินสอไม่มีเนาะจำได้แหละมีรอยเปื้อนปากกาใช่ไหมฉะนั้นไม่ได้ใครคะแนนนี้นะคะใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอใช้ยาสีฟันป้ายลงบนรอยดินสอก่อนแล้วก็ขยี้จากนั้นนำไปซักตามปกตินะคะยากไหมนักเรียน
1: ไม่ยาก
0: ซักผ้ายากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: กลุ่มสี่อ้าวกลุ่มสี่ไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวกลับไปซักผ้าให้แม่ดูไม่ได้นะยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: กลุ่มสี่เขามีสมาชิกที่ซักผ้าไม่เป็นดูวิธีการก่อนรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันรอยเปื้อนครีมเนยน้ำมันคุณครูไม่รู้ว่ากลุ่มไหนที่ได้โจทย์นี้ไปค่อนข้างยากนิดนึงนะคะทำไงคะนำแป้งฝุ่นที่ใช้ทาตัวนะคะมาโรยบริเวณรอยเปื้อนแล้วใช้กระดาษชำระทำไงลูกวางทับแล้วทำไงต่อใช้เตารีดนะคะรีดในระดับความร้อนที่พอสมควรก็คือไม่ร้อนมากนะคะรีดทับบนกระดาษแล้วก็ใช้อะไรให้แป้งให้แป้งดูดคราบมันออกแล้วก็ใช้อะไรต่อลูกซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะตอนแรกเราขจัดรอยคราบออกก่อนแล้วถึงค่อยไปซักตามปกติได้โอเคนะไม่รู้กลุ่มไหนแหละได้ข้อนี้ค่อนข้างจะยากนะคะต่อไปรอยเปื้อนปากกาลุกลื่นมีคนตอบไหมเมื่อกี
1: ้มี
0: ใครตอบยกมือว่ามีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2เมื่อกี้ได้กี่คะแนนลูก
1: 11
0: คุณครูเพิ่มให้อีก1เป็น12คะแนนนะคะตอบตรงกับที่คุณครูมีให้นะคะให้ใช้ฟองน้ำชุบแอลกอฮอล์เช็ดจนรอยจางนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกได้ตามปกตินะยากไหมนี้
1: ไม่ยาก
0: กลุ่มไหนได้กลุ่มไหนได้ตอบไม่ถูกต่อไปรอยเปื้อนหมากฝรั่งรอยเปื้อนหมากฝรั่งมีคนตอบไหมคะเมื่อกี้มีค่ะมีกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ตอบดูซิว่าเมื่อกี้กลุ่ม2ตอบตรงกับคุณครูไหมนะคะรอยเปื้อนหมากใช้อะไรลูกน้ำอะไร
1: แข
0: ็
1: งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัว
0: ใช้น้ำแข็งถูให้หมากฝรั่งแข็งตัวแล้วใช้สันมีดขูดออกแล้วก็นำสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดอีกที ยังเถียงกันไม่จบเจ้าตัวยังจำไม่ได้เลยว่าตอบ
1: ตอบ
0: และนำไปซักด้วยน้ำสบู่นะคะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวได้ฝึกแน่ต่อไปอะไรลูกรอยเปื้อนช็อกโกแลตมีใครตอบเมื่อกี้ยกมือ ไอศกรีมก็ได้ใช่คุณครูให้กลุ่มละ1คะแนนเพิ่มค่ะคนที่ตอบดีนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีเปื้อนช็อกโกแลตหรือไอศกรีมนะคะนำผ้าที่เปื้อนไปแช่น้ำอุ่นทันทีอาจใช้น้ำยาขจัดคราบได้นะคะใช้น้ำยาขจัดคราบช่วยนะคะจากนั้นนำไปซักตามปกตินำไปซักตามปกติก็คือนักเรียนก็นำไปซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกตินะคะหลังจากที่ขจัดคราบก่อนนะขจัดคราบให้เสร็จก่อนต่อไปนี่แหละคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนคุณครูน่าจะเจอกันหลายคนนะคะรอยเปื้อนกาแฟนะคะนักเรียนทานกาแฟด้วยเหรอดื่มกาแฟด้วย
1: ไม่
0: อ๋อของแม่จ้ะแม่ทำหกใส่ใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนใช้แป้งข้าวเจ้าถูบริเวณรอยเปื้อนนะคะแล้วจึงนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกติพอจะจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: การซักลูกฟ้า

0: างวิธีการซักเราต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะพอมีวิธีการขจัดรอยเปื้อนแล้วเราถึงจะนำเสื้อผ้าตัวนั้นไปซักตามปกติเพราะว่าถ้าอยู่ดีๆสมมุติว่าเสื้อนักเรียนเปื้อนช็อกโกแลตแล้วอยู่ดีๆนักเรียนไปซักเลยนักเรียนคิดว่าจะสะอาดทีเดียวไหมไม่นะคะเพราะว่าบางอย่างอ่ะอาจจะมีรอยเขาเรียกอะไรคราบน้ำมันผสมอยู่ด้วยฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนนะคะเหมือนลูกไปเล่นน้ำโคลนมาเนี่ยเสื้อผ้าเลอะโคลนเต็มไปหมดเลยอยู่ดีๆมาถึงซักเลยลูกคิดว่าโคลนจะออกไหม
1: ไม
0: ่
1: ออก
0: ไม่ออกนะคะต้องเรียนรู้วิธีการขจัดรอยเปื้อนก่อนแล้วถึงจะนำไปซักด้วยผงซักฟอกตามปกตินะคะแล้วถึงซักด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะมีเทคนิคในการซักหรือขจัดรอยเปื้อนเทคนิคสำคัญเลยใครอยากรู้บ้างอยากรู้เทคนิคคือถ้าเกิดว่าลูกโดนรอยเปื้อนรอยเปื้อนต่างๆเนี่ยต้องรีบซักถ้าซักตอนนั้นไม่ได้หรือไม่ใช่ซักนำไปเปื้อนปากกาลูกลื่น 3. รอยเปื้อนน้ำมัน 4. รอยเปื้อนหมากฝรั่งแล้วก็ 5. รอยเปื้อนช็อกโกแลตนะคะมีอีกไหมกลุ่มหนึ่งได้รอยเปื้อนอะไรครับรอยเปื้อนดินสอกลุ่มสอง
2: หมากฝรั่ง
0: หมากฝรั่งกลุ่มสามอะไรลูกรอยเปื้อนน้ำมันกลุ่มสี่รอยเปื้อนปากกากลุ่ม5อะไรลูกกาแฟกลุ่ม6
3: รอยเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: ช็อกโกแลตกลุ่ม5รอยเปื้อนกาแฟค่ะลูกเพราะว่าเหงื่อใครอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้นะคะให้นักเรียนดูคุณครูสาธิตก่อนแล้วหลังจากนั้นนักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ข้างหน้ากลุ่มไหนต้องใช้อะไรนักเรียนต้องช่วยกันศึกษาใบความรู้ระดมความคิดก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างในการขจัดรอยเปื้อนนั้นนะคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้ดูนะคะนักเรียนคะพร้อมได้ยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นกรณีคาบเหงื่อใครนะคะซึ่งวันนี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือมีอะไรคะกะละมัง
5: แปรงซัก
0: มีแปรงซักนะคะกะละมังเรากะละมังเรามี2ใบนะแล้วก็มีอะไรคะน้ำส้มสายชูมีอะไรอีกลูกผงซักฟอกนะคะผงซักฟอกตามปกติเจ้าปัญหาของเราวันนี้ก็คือหมวกใบนี้ตอนนี้คุณครูแช่น้ำแล้วก็น้ำส้มสายชูไว้แล้วนะคะเพื่อประหยัดเวลาหมวกของลูกชายเจ้าปัญหาวันนี้นะคะ ไปโดนเหงื่อใครมาตอนออกกำลังกายนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายทุกวันทีนี้วิธีการจัดรอยเปื้อนเคยเจอรอยเปื้อนแบบนี้ไหม
6: เคย
0: ใครเคยเจอยกมือส่วนใหญ่ที่เจอคือ
7: เสื้อผ้าเหงื่อออกแบบ
0: เสื้อผ้าแบบไหนเสื้อผ้าแบบไหน
7: เสื้อผ้ากีฬาแบบผู้ชาย
0: ค่ะเสื้อซับในหรือเสื้อกีฬาหรือเสื้อนักเรียนเสื้อกล้ามนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูคุณครูอยากจะขอตัวแทนมาช่วยคุณครูคุณครูขอกลุ่ม2ไว้ก่อนนะคะเมื่อกี้กลุ่ม2ยกมื ก่อนเพื่อนเดี๋ยวกลุ่มอื่นเดี๋ยวค่อยทำนะคะ

0: ขอบคุณมากมาลูกตัวแทนของแค่คนเดียวลูกการขจัดรอยเปื้อนนะคะนักเรียนปลายทางคะลองดูนะเพื่อคุณครูปลายทางมีสาธิตด้วยหรือไม่งั้นก็ดูคุณครูก็ได้นะคะคราบเหงื่อใครส่วนใหญ่เราจะเจอบนเสื้อผ้าหรือปกเสื้อนะคะปกเสื้ออะไรปกเสื้อนักเรียนปกเสื้อชุดพละใช่ไหมคะ
1: ปกหมวก
0: จะเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวจะเห็นได้ชัดทีนี้คุณครูใช้วิธีการขจัดรอยเปื้อนโดยใช้อะไรลูกน้ำส้มสายชูแช่ด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะเมื่อกี้คุณครูเติมไปหน่อยนึงแต่ว่าอันนี้ขอเติมอีกนิดนึงนะคะดูแล้วขจัดรอยเปื้อนยังไม่สะอาดเท่าไหร่อ่ะเชิญครับยังไงลูกผสมกับน้ำจริงๆแล้วเราต้องแช่ไว้สักครู่หนึ่งเหมือนที่คุณครูแช่ไว้เมื่อกี้นะคะลูกแล้วก็ทำการขัดเอาขัดดูก่อนว่าออกไหมออกยังออกยังเดี๋ยวเจ๊ลูกออกยังออกยังลูกเสร็จแล้วนักเรียนจะเห็นว่าคราบเหงื่อใครก็ค่อยๆออกไปใช่ไหมคะอันนี้เราอาจจะแช่ได้ไม่นานนะแต่ว่าก็ออกมาเยอะแล้วทีนี้ทำไงต่อลูก
1: ใช้ผงซักฟอก
0: อาจจะเป็นคราบนี้อาจจะเป็นคราบที่ เราทิ้งไว้นานเกินนะคะบางทีใช้เวลานานเกินทิ้งคราบไว้จนคราบเหงื่อใครแห้งแล้วถึงมาซักค่อนข้างจะซักยากนิดนึงต่อไปลองใช้ผงซักฟอกนะคะลูกคล้ายๆโรยโรยจากข้างบนด้วยตอนนี้เราจะใช้ผงซักฟอกนะคะเลยลูกซักให้ทันเนี่ยลูกใช้แรงกดนิดหนึ่งบนมาลูกเนี่ยลูกไม่ถนัดขนาดนี้ลังหมดสะอาดยังคะ
2: สะอาด
0: สะอาดขึ้นไหมลูก
3: ตรงนี้เลยตรงนี
0: ้ไล่มาไปลูกใช่ไหมคะไม่ถนัดใช่ไหมลูกปอแล้วเดี๋ยวด้านนี้ลูกตรงนี้ล่างออกมาเลยค่ะใช่อยู่บ้านซักผ้าอยู่ไหมเนี่ยลูกซักผ้าเอง
1: ใช่
0: ซักมือ
1: ซักถุงเท้ามือ
0: พอยังสะอาดยังลูกสะอาดยัง
1: สะอาดแล้ว
0: สะอาดแล้วนะคะจับกะละมังให้คุณครูหน่อยลูก สะอาดแล้วเราทำไงต่อ
1: ขยำน้ำเปล่า
0: ขยำน้ำนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วล้างน้ำเปล่ายกกะละมังไปเลยเสร็จแล้วนักเรียนก็ซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งนะคะซักเลยลูกซักน้ำเปล่า 2-3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นทำไงต่อลูกนำไปตากเรียนมาแล้วยังเรื่องตาก
1: เร
0: ีย
1: นแล้ว
0: นะคะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยขาวสะอาดไหมดูสิเด็กๆดูสิคะลูกเป็นยังไงบ้างก่อนซักกับหลังซัก
2: สะอาดขึ้น
0: เป็นไงลูก
2: สะอาด
0: ยากไหมยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะไหนมีใครพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องซักเองฟังคุณครูก่อนกติกามีอยู่ว่าเสื้อตัวอย่างที่คุณครูเสื้อตัวอย่างที่คุณครูให้ไปนักเรียนสังเกตว่าเป็นผ้าสีอะไรลูก
2: ขาว
0: ผ้าสีขาวนะคะผ้าสีขาวส่วนใหญ่จะเจอกับเสื้อชุดนักเรียนของนักเรียนคุณครูเลยใช้ผ้าสีขาวแทนเสื้อนักเรียนฉะนั้นโอกาสที่นักเรียนจะเจอรอยเปื้อนแบบนี้มีบ่อยนักเรียนลองดูว่าการขจัดรอยเปื้อนด้วยผ้าสีขาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยนักเรียนรับอุปกรณ์ข้างหน้าเฉพาะส่วนที่นักเรียนต้องใช้นะคะแล้วพอหลังจากนั้นให้โชว์ผลงานตัวเองพร้อมไหม
2: พร
0: ้
2: อม
0: พร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงหลังจากนักเรียนทำความสะอาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องนำเสนอผลงานตัวเองด้วยว่าสำเร็จเหมือนที่เพื่อนออกมาสาธิตไหมนะคะพร้อมแล้วพร้อมยังปรบมือครั้งไม่พร้อมปรบมือครั้งโอเคเริ่มได้ค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะจะนำผลงานมาให้ดูนักเรียนเป็นไงบ้างเสร็จกันแล้วยังนะคะของนักเรียนต้นทางตอนนี้เราขจัดรอยเปื้อนกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยขจัดรอยเปื้อนด้วยวิธีใดบ้างและสำเร็จหรือไม่สะอาดหรือไม่นะคะต่อไปกลุ่ม6ก่อนนะคะเชิญค่ะ
1: รอยเปื้อนช็อกโกแลตค่ะ
0: เปื้อนช็อกโกแลตใช้อะไรลูกซัก
1: ไปแช่น้ำอุ่นก่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
1: ใช้ผงซักฟอกซักปกติค่ะ
0: ผงซักฟอกซักปกติได้ผลดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: เรียบร้อยดีสะอาดใช่ไหมลูกแสดงว่าได้ผลกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่ม5
2: เปื้อนรอยกาแฟครับ
0: เปื้อนรอยกาแฟทำไงลูกขจัดรอยเปื้อนยังไง
2: ใช้แป้งข้าวเจ้าทาบริเวณรอยเปื้อนครับแล้วก็ซักตามปกติครับ
0: แล้วก็ซักตามปกติได้ผลสำเร็จไหม
2: สำเร็จครับ
0: สะอาดด้วยนะคะให้เพื่อนปลายทางดูด้วยถือไว้ต่อไปกลุ่ม4เชิญค่ะ
3: เปื้อนรอยปากกาค่ะ
0: เปื้อนรอยปากกาใช้วิธีอะไรลูก
3: ใช้วิธี
0: หายหมดเลยเก่งมากต่อไป
1: คราบน้ำมันค่ะ
0: คราบน้ำมันทำไงลูก
1: ใช้แป้งฝุ่นโรยให้ทั่วค่ะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่มาปิดทับแล้วก็เอาเตารีดค่ะ
0: เตารีดใช้ความร้อนมากไหม
1: พอดีค่ะ
0: พอดีไม่มากนะคะเพราะว่างานเดี๋ยวไม่เป็นไงผลงานลูกสำเร็จไหม
1: สำเร็จค่ะ
0: สำเร็จสะอาดนะคะต่อไปค่ะ
3: หนูได้รอยหมากฝรั่งค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างลูกต้องทำยังไง
3: ตอนแรกนะคะเอาน้ำแข็งค่ะถูตรงบริเวณที
0: ่รอยเปื้อนอย่างน้อยต้องล้างน้ำก่อนให้สะอาดเนาะแล้วก็อย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำความสะอาดยากนะต่อไปบทเรียนที่จะเรียนในอาทิตย์หน้าเรื่องอะไรลูกงานประดิษฐ
4: ์
0: งานค่ะงานประดิษฐ์น่ารู้เลือกได้ใช้เป็นนะคะรบกวนครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานและใบความรู้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหรือดาวสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจ

รุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ 4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี 5. เรื่องมหาชนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

้ามส่งเสียงดังห้ามกินขนมในห้องมีอะไรอีกคะห้ามวิ่งเล่นใช่ไหมคะในกฎของเราแล้วพวกเราทำได้ทุกข้อที่เราพูดมาไหมทำได้ดีมากนะคะ today we have to learn about the classroom rules คำศัพท์

0: Phone for something. It is use a mobile phone in class. Everyone say together. Use a mobile phone in class. Can you use your mobile phone in the class?
1: No.
0: Can you? Not or bad? Good. You have to keep the classroom clean. Everyone say, keep the classroom clean. Keep the. Okay, everyone, together one more time. You shouldn't cheat during the test. You shouldn't cheat material to school. Very good. You should bring material to school. นักเรียนจะต้องจัดตารางเรียน Chew gum in the room. One more time. You shouldn't chew gum in classroom. In the classroom. ก็คือให้เราพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในห้องนะคะตามภาพ และ bare foot your hand to speak. What does this mean? You should raise your hand to speak. นักเรียนควรที่จะ ยกมือนะคะก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมคะ B you shouldn't shout in the classroom I you should bring material to school นักเรียนควรที่จะจัดตารางนะคะมาโรงเรียนนักเรียนไม่จัดตารางโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ก็จะเรียนอะไรก็จะสลับกันไปหมดเลยถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายนะคะ J you shouldn't play in class เราไม่ควรเล่นขณะที่เราเรียนนั่นเองดีมากนะคะ ทีเชอร์ก็ให้ทบทวนแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างให้เวลาจับคู่นะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยแล้วเราจะช่วยเฉลยให้ปลายทางดูกัน

0: should respect the teacher.
1: You should respect the teacher. Do you agree with Via?
2: Yes.
1: Clap your hand for group 2. กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2ไปแล้ว1คะแนนข้อที่2ต่อไป Everyone 3 2 1 go Group 5Can you? What is the alphabet? Alphabet. What is it? Alphabet คืออะไรคะ boss? Alphabet คืออะไรตัวอักษรของมันคือ
3: G.
1: G. G. That's right. Can you read the whole sentence?
3: You shouldn't cheat during the test.
1: Very good. You shouldn't cheat during the test. เราไม่ควรทำอะไรคะ
4: เราไม่ควรลอกข้อสอบครับ
1: ควรลอกหรือไม่ควรโกงข้อสอบถูกต้องนะคะดีมาก You got one point. Okay. Clap your hand for group 5 too. Please. Number 3. Look at the picture. And 3, 2, 1, go. Group 4. แล้วเดี๋ยว thank you ก็จะมาทวนทั้ง10ข้อเลยนะคะ thank you อยากพูดทุกข้อเลย
0: A ค่ะ
1: A right this one is A correct
0: you should raise your hand to speak
1: you should raise your hand to speak it is correct
5: yeah
1: are you correct guys ทุกคนถูกต้องไหมคะโอเค clap your hand for Liz good job ต่อไป Number 4. What is he doing? What is he doing? He's chatting or something. Okay. Everyone. 3, 2, 1, go. Group 6. กระดิ่งครูแตกไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มที่6นะ What the alphabet, please?
6: F.
1: F. That's right. Can you read it?
6: You shouldn't use a mobile phone in class.
1: You shouldn't use a mobile phone in class. Is it correct?
2: Yes.
1: And are you correct?
2: Yes.
1: Yes. Clap your hand for group 6. ดีมากเลยตอบได้ทุกกลุ่มเลยนะคะ Next one, number 5. Look at the picture. And then 3, 2, 1, go. Group 5.What is the alphabet, please?
3: I.
1: That's right. Can you please read the whole sentence, please?
3: You should bring material to school.
1: You should bring material to school. Very good. Clap your hand for group 5 again. Good job. Number 6. If you want to answer.
7: J.
1: J. That's right.
7: You should not play in class.
1: You should not play in class, or you shouldn't play in class. It's the same meaning. Shouldn't or should not is the same meaning. Very good. Clap your hand for group 1. เราไม่ควรทำอะไรคะในห้องเรียนไม่ควรวิ่งเล่นนะคะตอนเรียน Number 7. Look at the picture. And then 3, 2, 1, go. Group 3. What is the alphabet, please?
6: H.
1: This one is H.
6: You should listen to the teacher.
1: You should listen to the teacher. Clap your hand for group 3. Good job. เวลาที่มีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังนะคะถูกต้องเวลาที่นักเรียนพูดคุณครูก็ฟังเหมือนกันถูกต้องไหม Number 8. Who want to answer? 3, 2, 1, go. Group 2. So loud. อย่าลืมนับคะแนนของตัวเองด้วยนะคะที่ตอบไปนะ
0: E
1: This one is E
0: You should keep the classroom clean
1: Very nice, very fantastic You should keep the classroom clean

0: กลิ่นเวียออกเสียงได้ชัดมากเลยนะคะเมื่อกี้เก่งมาก Clap your hand for Weir everyone เก่งมากเลย Number 9 3 2 1 go Group 6 Group 6 Listen the go word go You have to hit the bell when you heard the word go right Number 9
1: B, you shouldn't shout in the class.
0: You shouldn't shout in the class. Louder, please. You
1: shout in the class.
0: Very good one. Clap your hand for group 6. You shouldn't shout in the classroom. เราไม่ควรตะโกนนะคะ And the last one. I think you have to answer together. Don't have to hit the bell. Together. What is it?ไม่ต้องกดแล้วนะคะข้อนี้ตอบพร้อมกันเพราะเหลือแค่ข้อเดียวใช่ไหมข้อนี้คือข
2: ้
0: อ
2: D
0: D dog you one more time everyone get ready เดี๋ยวอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ
2: you
0: You shouldn't chew gum in classroom. Okay, check your point. ดูสิคะว่าตัวเองตอบถูกไหมแล้วเขียนคะแนนเอาไว้นะคะ Who got 10? Who got 10? Who got 9? Who got 8? Who got 7? Okay, I think it's 10. ถ้าได้10คะแนนเขียน10เอาไว้แล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนที่ตัวเองที่กลุ่มตัวเองตอบเพิ่มไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปเติมคะแนนให้นะคะเช็คคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการออกแบบโปสเตอร์ก่อนนะคะอันนี้ไม่ยากง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ our classroom rules เราจะมาเซตกฎของห้องเรานะคะซึ่งแต่ละกลุ่มให้เลือกกลุ่มละ1ข้อห้ามซ้ำกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกข้อมารวมกันเป็นกฎของห้องเราดีไหมคะโดยนักเรียนก็สามารถเขียนและอาจจะวาดภาพประกอบหรือนักเรียนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะตามอิสระของนักเรียนเลยแต่ขอให้โฟกัสที่ประโยคที่นักเรียนจะเลือกนะคะว่าห้องเราควรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะตัวแทนกลุ่มมารับกระดาษ A4 เลยค่ะในห้องต้องปรึกษากันนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำกันเนาะYou're welcomeโอเค everyone eyes on me now I taught you right I taught you 10 rules คุณครูสอนนักเรียนไปทั้งหมดกี่กฎ
3: 10
0: นะคะแต่ว่าในห้องของเราจะต้องเลือกข้อที่นักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดกลุ่มละ1ข้อนะคะแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมดกี่ข
3: ้
0: อ6ข้อนะคะที่นักเรียนเลือกกันมาแล้วโอเค Are you ready?
2: Yes
0: If you are ready let's do it เริ่มเลยค่ะเลือกประโยคอะไรเขียนลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม

0: Okay, everyone, it's time to present your poster, right? เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ wrap up นะคะหรือว่าสรุปบทเรียนนะคะด้วยกฎที่นักเรียนต้นทางของเรานะคะเลือกนะคะมากลุ่มละ1ข้อแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้ดูนะคะว่าห้องของเราเนี่ยจะมีหมดกี่ข้อเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สุภาพบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดของห้องเรานะคะทางด้านนู้นนะคะจะเริ่มที่ไรเฟิลก่อนนะคะแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่นำเสนอกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนต้นทางของเรามีกฎอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: You should not chew gum in classroom
0: Okay, Rifle, one more time. You shouldn't chew gum in classroom.
1: You should not chew gum in classroom.
0: Very good. What about the next one? Burger.
2: You shouldn't chow during the test.
0: You shouldn't cheat, right? You shouldn't cheat during the test. One more time.
2: You shouldn't cheat in the test.
0: You shouldn't...Cheat during the test, yep. Right? Okay, number three.
3: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: The next one.
4: You should raise your hand to speak.
0: Very good. Next one. Next one.
5: You shouldn't play in class.
0: You shouldn't play in class. The last one.
6: You shouldn't shout in classroom.
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่1กลุ่มของห้องเราก็คือ you shouldn't chew gum in classroom เราต้องไม่ทำอะไรคะกฎของเราไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน number 2 you shouldn't cheat during the test เราจะไม่โกงข้อสอบถูกต้องไหมข้อที่3 you shouldn't use a mobile phone in class เราไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเราเรียนนะคะ you shouldRaise hand to speak. Everyone, you should raise hand to speak. ก็คือเราต้องยกมือก่อนตอบทุกครั้งนะคะ You shouldn't play in class. เราจะไม่เล่นในห้องเรียนและข้อสุดท้ายกฎของห้องเราคือ You shouldn't shout in classroom. Clap your hand for your friend. Good job. ตอนนี้ก็คือกฎของห้องเรากลับที่ได้เลยจ้า Go back to your seat. Okay. Thank you, Asia. Okay, nice.Good job. Okay. Okay, everyone. These are your classroom rules. ห้องเรามีกฎทั้งหมด6ข้อแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวคาบหน้านะคะคุณครูจะมาเช็คคะแนนว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ครบทุก6ข้อครบทั้ง6ข้อหรือเปล่าโอเคสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราเรียนกันเรื่องของกฎในห้องแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องของ school rules นะคะหรือว่ากฎในโรงเรียนของเรานั่นเองสำหรับกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมอยู่2อย่างเลยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบงานแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำโปสเตอร์เหมือนกันนะคะโอเค everyone are you happy for today yes me too I'm very happy a lot okay I think you are ready to the next subject ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับวิชาต่อไปแล้วนะคะโอเค guys happy to see you today see you next time
7: Thank you, the teacher.
8: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you. Bye-bye.
9: Bye-bye.

0: ใจพลังบวกอีกไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สินอยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู
1: ้ทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามผอ.หน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ภายใต้กองทุนโบราณสถานโลกWMFค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะ

0: วิถีชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันสืบสานกิจวัตรและศรัทธากับสายน้ำมาแต่โบราณนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันหลักฐานจากศิลาจารึกและเอกสารบ่งบอกว่ากรุงสุโขทัยปรากฏการใช้กระบวนเรือหลวงเพื่อต้อนรับพระภิกษุที่จาริกกับจะเกาะลังกาและมีการประกอบพระราชพิธีบางอย่างที่ใช้เรือหลวงกล่าวได้ว่ามีเรือพระราชพิธีนับตั้งแต่นั้นเรือพระราชพิธีเป็นชื่อที่ใช้เรียกเรือพระที่นั่งและเรือประกอบกระบวนในการเสด็จพระราชดำเนินพยุหยาตราชลมาศในการพระราชพิธีต่างๆของพระมหากษัตริย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้เรือพระราชพิธีถูกระเบิดสงครามทำลายเสียหายไปมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูสืบสารธรรมเนียมการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมาศเพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมของชาติให้คนไทยภาคภูมิใจและชาวโลกได้รู้จักการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีมีการจัดริ้วกระบวน2 อย่างคือกระบวนเรือพยุหยาตราใหญ่ชลมาศและกระบวนเรือพยุหยาตราน้อยชลมาศโดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีการจัดริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญทั้งสิ้น17ครั้งอาทิเช่นงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารเป็นต้นซึ่งกระบวนพระยุหยาตราน
1: ำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผม เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลาย

สมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันเนี่ยครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีเนี้ยเราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในคนกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดู่หางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดู่หางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดุกหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุงรำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยเรานะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว 1,000 ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุงดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีและความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะ1ในนั้นก็คือประดุงดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดุงหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้โดยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขูนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเปียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดท้องแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินเพราะลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันอาหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคน

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

นะครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวกในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮังเลง่าย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรมทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามจากการที่พระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร

ั่วทุกภูมิภาคเป็นผลให้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความลำบากยากจนการทำมาหาเลี้ยงชีพต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญจึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรซึ่งต่อมาก็เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการที่ล้วนอำนวยประโยชน์สุขและเกื้อกูลให้ราษฎรทั่วทุกท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดีมีความสุขด้วยหลักทรงงาน3ประการคือเข้าจากเข้าถึงและพัฒนาพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งในแนวทางทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรให้ได้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินดังพระราชดำรัสที่ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้พระองค์ทรงริเริ่มทฤษฎีใหม่นี้ที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีเป็นแห่งแรกโดยมีมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้จัดหาที่ดินทำการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมาเมื่อบ้านเมืองต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพระองค์ทรงชี้แนะแนวทางดำเนินชีวิตแก่ราษฎรเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนโดยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญ3ประการคือความพอประมาณความมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองด้วยอาศัยความรู้คู่กับคุณธรรมดังพระบรมราโชวาทความตอนหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสา

ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงทิตารีวงศ์นิชเช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบรรลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะท้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็น เรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตก

0: เราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
1: ค่ะ
0: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
1: ค
0: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยกับหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
1: ค่ะ
0: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
1: ี๋
0: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
1: ค่ะ
0: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม
1: ้
0: เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ
1: ้
0: าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร่อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงอ่
1: ะ
0: ก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี
1: ้
0: ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อน
1: น
0: ะคะมาใส่กับ
1: ตุ๋นหน่อไม้
0: ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
1: ค่ะ
0: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
1: ์
0: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่า ไม่เอาหน่อไม้หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช
1: ่
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
1: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
0: ไม่ใช่มันก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานหวานลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางหมด
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยวอันนี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าหูขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น มันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเงี้ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยยิ่งร้อน กินลิ้นจี่แล้วก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: ุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนในอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
1: ค่ะ
0: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเน
1: ี่
0: ย
1: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
1: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
0: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอโรซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
1: ให้ปวดท้อง
0: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
1: ่
0: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
1: ชาขิง
0: สมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโหร้อนจัด
1: ร้อนค่ะ
0: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดน
1: ั่
0: นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
1: เป็นของหมอทิพย์
0: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิง
1: อ
0: ันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะ หัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกิน

0: เด็ดขาดเพราะมันจะ
1: บางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: มันจะละมันจะล้างยามันจะมันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไร
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของ
1: อย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่มั้ย 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกันแต่ว่า
0: แต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้อง
1: กล้วยอะไรก็ได้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำละหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะ
1: แตงกวานิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วย
2: เหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยกิตติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนข้อ B Compress the chest slowlyCheck to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C คือ Turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D คือ Massage the patient's heart at a high speed. If the patient is consciousMake him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ C U อมาตยากุลตอบข้อ
3: B ค่ะ Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
2: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
4: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
2: your answer is correct so the first 100 points goes to Sa there are 5 gates The entrances to some of the gates are lined with statues.

0: ราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
1: These works are written by these writers, true or false? Are you ready?
2: Yeah.
1: Let's go. The Casual Vacancy, J.K. Rowling.
2: True. False.
1: The Da Vinci Code, Dan Brown.
2: True.
1: The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. อ้าวน้องโปรดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ The Mona Lisa Mona Lisa ก็แน่นอนครับนะฮะ
3: This project has been conducted in 5 regions. So each region we choose an elderly school to conduct this research. In the north we choose Chiang Mai. In the northeastern of Thailand we choose Konakorn. In the south is Nakhon Si Thammarat. And in central region is Suphan Buri. And in Bangkok we choose the elderly school of Yanawa district. So that was five elderly school that we have conduct the research.

0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดู
1: เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going
1: ยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายอย่างเง
3: ี้ย Hi where you come from
0: การทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
4: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปังงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียวแต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
5: โอเค
4: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
5: ถ่ายรูปแล้ว
6: ต้องดำถ่ายที่ไหนครับ
7: You,
8: Papia!
7: Tom, Papia!
8: Found her!
7: Yeah!

0: You want to?
1: You want to? Okay. You want to?
2: You want to?
0: You want to? You want to?
2: Complete.
0: Second mission. What? You have to ask for model.
2: Model?
0: Free model. For free.
2: Free model?
0: We have to ask for free model.
2: Model.
0: Model? Boat model.
2: Elephant?
3: Yeah.
0: Elephant.
2: Yeah.
0: เขาบอกว่าลุงหล
2: ่อ
0: สุภาพบุรุษสุดหล
2: ่อ Handsome man Thank you Yes Thai Thai Tom Cruise
0: Tom Cruise
2: Yeah
0: Tom Cruise ในประเทศไทย
2: Yeah
4: Tom Cruise
2: Please Please
0: What do you want
2: Please Free elephant
0: Okay
2: Okay
0: Gentlemen
5: ครับผม
0: ครับผม
2: Ready
5: Free
0: Free
5: For you
0: For you
6: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He Sweet Talk The Seller ครับ
2: ของไทยใจดีเย้
0: เ
2: รีย
0: นกันมา The next mission is
2: Yeah
0: Take a picture with a snake
2: Yeah
0: Wow Anaconda
2: Mission Impossible 3 Yeah
5: The snake is Python
2: Yeah!
5: So you can score!
0: Oh, there!
5: Let's go!
1: Whoa! Big snake!
5: This is
1: Don't
5: Python!
1: Don't be scared!
0: Yeah,
1: man!
0: Oh. Yeah.
2: Yuji!
0: Yuji!
2: Now it's your turn!
1: Yuji again!
0: Yuji!
1: Hami, Hami!
0: Hami! Hami! Hami!
7: ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So the winner of this activity is
8: ก่อย
7: Lady Tim

0: อครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะว่ายหนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นครูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกครูสวยเหมือนยาย่าแต่ครูเป็นละยาย่ายาค่ายาค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะครูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดครูเก๋สวยที่สุดในสัง
4: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5: แล้วนะครับก็คือ polite English นั่นเองครับผมครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับ thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all right เป็นกันเองนิดนึงนะครับมีอย่างอื่นไหมครับพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดอย่างนี้มันก็แบบนั้นแล้วเขาก็ no อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลาข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
6: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลง
5: ซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า

0: ดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วจะบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะครับแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปปลาตายอ่ะแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยแล้วนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับ
1: 12ออกอากาศเวลา 5:45 นาทีถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:00 น
2: This research is on using the applause know about their life in Mahachai Bangkok Theatre Festival I gave all the credit

0: E O A A E E O A ต่อไปอ่านว่า hat hat m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่มาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเราทีนี้ประเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ146ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมดความหมายก็คือแมวแบบนั้นก็คือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งturn left one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้คำนะร้านตัดผม
1: บัสสเตชั่น
0: ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone two three very good good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนชาลาลาลา thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดียว

0: ม้าภาษาอังกฤษว่า
1: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับ
2: ไม่ครับเป็นตัวไม้ครับ
0: โอ้โหทำจากไม้ wooden horse เราอยู่ที่ไหนครับ
3: เราอยู่ในกรงไก่ครับ
0: เห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า
1: เลี้ยง
0: โอเคจัดให้ครับ
4: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสาร
0: โอเคโชคดีครับ ready

0: life jacket
1: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ teacher ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
2: เพื่อ teacher ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
3: พอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทำให้เขามี
4: practice them help them so we use a contemplative education in Thai we call จิตตปัญญา
5: ในส่วนของจิตตปัญญา
4: Science projectThe student will go to the community. The student need to reflect what they learn.
6: จากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยนะคะสำหรับประกาศเตือนฉบับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่8แล้วนะสีมาภาคกลางหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเกือบตลอดแนวเลยนะคะส่วนฝนหนักยังพบได้ฟังพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากปภ.รวมถึงจังหวัดของท่านควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองและเดินทางปลอดภัยวันนี้สวัสดีค่ะ
7: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
8: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
7: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
8: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
9: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
10: วัดโมลีโลกยาราพุทธศักราช2563
8: กลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
9: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
8: ใช่แล้วล่ะ
11: ระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
12: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
11: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิด
13: พื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอด
11: ควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
14: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
15: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
16: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
14: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้น
17: พวกเราเป็นแบบดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ
18: I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it
17: ประโยคนึงค่ะ
18: ง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างงี้อย่างงี้ใช่
19: ธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
11: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
14: นายคือใครเนี่ย
11: ฉันชื่อ
17: เอชเนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมีสะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือน
16: อังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกัน
15: An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับ

0: ว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกัน
1: ไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณ
0: Please if you canGive some words of encouragement to our viewers or to your students.
2: I think one of the most important things.
1: นะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia. ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า
3: ร้านกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเหรอเขาเรียกว่า family tree
4: A
5: correct

0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับเออไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคมั้ยโอเค1 2 3พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟัง1 2 3 1 2 3นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3
1: stadium
0: 1 2 3
1: stadium
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3 1 2 3 ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3 โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3
1: Museum
0: 1 2 3
1: Museum
0: Museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2
1: 3
0: Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3
1: supermarket
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3 ได้ไหมไม่ได้ไ

ได้ไหมผู้หญิงอ้าวทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาไหมลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two threeBank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three librayvery good ต่อไปบัสอะไรบัสสถานบัสสถานต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะvery good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very good one two three one two three ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องรู้นะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กกันมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไป

0: ชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่ะพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาล
0: ่ะ thank you teacher
1: thank you teacher
0: see you tomorrow พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะบายบายชาลาลาล่ะสองรอบนะทำท่าด้วย stand up stand upพร้อมกัน stand up one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและรายการของเราก็ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะคะเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้าง So professor what kind of feedback have you gotten for the show
1: Oh the feedback has been very positive Everyone is saying that it's great that the children are able to practice their English and at the same timeThey are giving to charity and learning to give to others.
0: ค่ะและแน่นอนค่ะเราก็อยากจะเห็นน้องๆทางบ้านนะคะช่วยกันแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับน้องๆ20คนที่มาในวันนี้ค่ะ So professor, let's say hello to today's contestants.
1: How are you all doing today?
2: Emma.
1: Are you excited to be here?
2: Yes.
1: Who has the most confidence?Okay, well, whoever gets chosen, I wish you the best of luck.
0: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
3: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor

0: หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วแล้วน้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เสียงดังฟังชัดมากถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกของเราหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรและผู้โชคดีก็คือหมายเลข5ค่ะขอเชิญน้องหมายเลข5ออกมาประจำที่ได้เลยนะคะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์อายุเท่าไหร่แล้ว
3: 9ปีครับ
1: 9ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is future
3: F-U-T-U-R Future
4: Your answer is incorrect, I'm sorry. The correct spelling is F-U-T-U-R-E
1: พลาดไปตัวเดียวเองตัวสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะน้องนนท์โอกาสหน้าลองใหม่นะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย19ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: น้องเบนค่ะ
1: โอเคขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: Your word is disease.
5: D-E-S-C-I-N-E.
4: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct spelling of disease is D-I-S-E-A-S-E.
1: ชื่ออะไรคะ
6: ฮาร์ดี้ครับ
1: ฮาร์ดี้ฮาร์ดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
6: 12ครับ
1: 12วันนี้พกความมั่นใจมาเท่าไหร่คะ
6: 50%
4: Do you feel confident? All right, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
4: Your word is alphabet.
6: A-L-P-H-A-B-E-T, alphabet.
4: Your answer is... correct, good job.
1: Yeah.เก่งมากเลยเอาล่ะเราได้ผู้โชคดีคนแรกของเราเรียบร้อยแล้วขอเชิญน้องคาร์ดี้ไปนั่งรอที่ไมค์ซับได้เลยค่ะเก่งมากนะคะมาเลยมาเลยชื่ออะไรคะ
7: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมอายุกี่ขวบแล้ว
7: 11ปีค่ะ
1: 11ปีถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is champion
7: C H A M P I A N
4: Incorrect. I'm so sorry. You were very close. The correct way to spell champion is C H A M P I O N.
1: ชื่ออะไรคะ
8: น้องอายค่ะ
1: น้องอายแล้ววันนี้อายหรือเปล่า
8: ไม่ค่ะ
1: ดีมากมากเพราะเรามั่นใจใช่ไหมขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
4: Your word is fountain.
8: F A L T I A N.
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell fountain is F-O-U-N-T-A-I-N.
1: หนุ่มน้อยของเราคนนี้หน้าคุ้นๆชื่ออะไรครับ
9: พฤกครับ
1: น้องพฤกน้องพฤกเคยมาแล้วหรือยัง
9: เคยมาแล้วสองรอบครับ
1: เคยมาแล้วเราไปเตรียมตัวมาเพิ่มหรือเปล่าไปซุ่มท่องคำศัพท์มาเพิ่มหรือเปล่าคะเก่งมากถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะ Let's play spelling
4: Your word is stadium. Okay, one more time. Stadium.
9: S-T-A-D-I-U-M.
4: Your answer is... correct! That is the correct way to spell stadium.
1: ตอนนี้ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะอีก3คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะ ่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจูนครับ
1: น้องจูนน้องจูนอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
2: 11ครับ
4: Do you feel ready?
2: Yes.
4: All right. Totally only have one word to win.
1: Let's play spelling.
4: Your word is president.
2: P-R-E-S-E-D-E-N-T.
4: Your answer is incorrect. I'm so sorry. Very close. President is spelled P-R-E-S-I-D-E-N-T.
1: เกือบแล้วนิดเดียวเองชื่ออะไรคะ
10: แองจี้ค่ะ
1: แองจี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
10: 10ปีค่ะ
1: มาสบายความตื่นเต้นออกไปเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
4: Your word is village.
10: V-I-L-L-A-G-E.
4: Your answer is correct. Good job.
1: ยังค่ะเก่งมากค่ะ Village เราทราบคำศัพท์นี้มาอยู่แล้วหรือเปล่าคะ
10: อยู่แล้วค่ะ
1: ว่าทำไมตอบเก่งมากค่ะน้องแองจี้ไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะอะไรหนุ่มน้อยชื่ออะไรคะ
11: ชื่อทีครับ
1: น้องทีอายุเท่าไหร่คะ
11: 11ครับ
1: ตื่นเต้นไหมลูกนิดนึงนะ
4: Have you been practicing your spelling?
11: Yes.
4: Okay, you feel ready? All right.
1: Let's play spelling.
4: Your word is remote. Remote.
12: R-E-M-O-T-E.
4: Okay, your answer is... correct. Good job.
1: Yay! เก่งมากมันตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเช็คอินออฟระหว่างเช็คก็ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเก่งมากเอาละค่ะน้องๆคะคนสุดท้ายที่จะไปร่วมกับเพื่อนๆอีก4คนจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
13: โนเน่ครับ
1: น้องโนเน่อายุเท่าไหร่แล้ว
13: 10ปีครับ
1: พร้อมหรือยังคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: Your word is repeat
13: R E P E A T
4: Your answer is correct good yeah. job
1: ครบทั้ง5คนแล้วนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันด้านหน้าเลยค่ะมาเลยและในวันนี้นะคะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นี้นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มค่ะและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะก็จะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยคนละ1ชุดค่ะไปพบกันในเกมต่อไป Let's go to Spelling Charity
0: น้องๆครับคำศัพท์ในรอบ Spelling Auditionเล่นเอาทั้ง20คนเหนื่อยไปตามๆกันเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ตัวแทน5คนจนได้และหลังจากที่พี่ๆทีมงานได้บอกว่าทั้ง9หมวดนั้นมีอะไรบ้างเพื่อนๆทั้ง15คนก็รีบช่วยกันติวคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขาทันทีเลยล่ะครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: และเข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะซึ่งในช่วงนี้

0: ะน้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะซึ่งในวันนี้น้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
1: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ค่ะ
0: สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าสัตว์เดี๋ยวนี้น่าสงสารค่ะบางครั้งสัตว์ก็ถูกทำร้ายโดยคน
0: ดีมากค่ะเอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องคาร์ดี้นั่นเองทุกคนประจำที่ค่ะคนแรกเลยน้องคาร์ดี้เป็นยังไงคะตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นนิดนึงเนาะเอาล่ะเรามีให้เลือกหมวด1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะน้องคาร์ดี้เพื่อนๆว่ายังไงคะ
2: 1
0: เลข1หมายเลข1ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไรเทคโนโลยีพร้อมหรือยังคะน้องคาร์ดี
2: ้พร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now phone
2: p h o n e
3: fax
2: pass
3: camera
2: c a m e r a
3: media
2: pass
3: computer
2: c o m p u t e r
3: Laptop.
2: L-A-P-T-O-P.
3: Website.
2: W-E-B-S-I-T-E.
3: Network.
2: N-E-T-W-O-R-K.
3: Battery.
2: B-A-T-T-E-R-Y.
3: Television.
2: T-L-E-V-I-S-O-N.
3: Television.
2: T-E-L-E-V-I-S-I-O-N.
3: Fax.
2: F-A-S-H.
3: Facts.
2: Pass.
3: Media.
0: หมดเวลาแล้วนะคะเกือบได้ครบทุกคำเลยนะคะขาดไปไม่กี่คำเองคำแรกที่พลาดไปก็คือคำว่า facts ใช่ไหมคะ
3: The correct way to spell facts is F A X.
0: แต่เก่งมากๆเลยนะคะน้องคาร์ดี้เพราะว่าวันนี้สะกดถูกทั้งหมด8คำค่ะเก่งมากเลยคนต่อไปน้องรึกเชิญเลยค่ะไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะตอนนี้เหลือหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะ
4: 3ค่ะ
0: 3โอ้โหไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Vegetables ปกติเป็นคนชอบกินผักหรือเปล่า
4: ไม่ค่อยอะไร
0: ไม่ค่อยชอบแต่เราสะกดถูกไหมรู้ใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: Start now. Onion.
4: Onion. Pass.
3: Tomato.
4: T-O-M-A-T-O.
3: Potato.
4: Again, please.
3: Potato.
4: P-O-T-A-T-O.
3: Corn.
4: C-O-R-N.
3: Carrot.
4: C-A-R-R-O-T.
3: Garlic.
4: Pass.
3: Lettuce.
4: Pass.
3: Parsley.
4: Pass.
3: Spinach.
4: S-P-I-N-S-H.
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพลึกโหก็ทำไปได้หลายคำนะใช่ไหมเราทำไปทั้งหมด4คำ Could you give us the correct way to spell the word?
3: Onion is spelled O-N-I O N. The next word is spinach. S P I N A C H.
0: น้องพลึกทำได้ไปทั้งหมด4คำนะคะรวมกับของน้องคาร์ดี้เป็น12คำเก่งมากเชิญไปนั่งเลยค่ะน้องพลึกเชิญน้องแองจี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมายเลข2 4 5 6 7 8 9เหลืออยู่ค่ะหมายหลายเลขเลยน้องแองจี้เลขอะไรดีคะ
5: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันเลยค่ะว่าหมายเลขหมวดอะไร Musical instruments ปกติเล่นดนตรีหรือเปล่าคะ
5: เล่นค่ะ
0: ปกติเล่นเครื่องอะไรเป็นพิเศษ
5: กลองค่ะ
0: เล่นกลองโอ้ยแสดงว่าพร้อมแล้ว
5: ค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. Cello.
5: C-H-E-L-L-O.

0: C-E-L-L-O.
1: Cello.
0: Pass.
1: Drums.
0: V-R-U-M-S.
1: Piano.
0: P-I-A-N-O.
1: Bass.
0: B-A-S-E.
1: Bass.
0: Pass.
1: Violin.
0: V-O-I-L-I-N.
1: Violin.
0: V-I-O-L-I-N.
1: Flute.
0: F-L-U-I-T.
1: Flute.
0: Pass.
1: Trumpet.
0: T-R-U-M-P-E-T.
1: Guitar.
0: G-U-I-T-A-R.
1: Cymbals.
0: S-Y-M-B-L-B-L-E.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องแองจี้เราไปถาม professor ดีกว่าค่ะว่าการสะกดที่ถูกต้องคำว่า cello นี่สะกดว่ายังไงคะ
1: Correct way to spell cello is C E L L O
2: ใช่ไหมอีกคำหนึ่งที่น้องแองจี้พลาดไปก็คือ
1: the word bass
0: yeah
1: you spelled it B A S E
0: yeah
1: which is one way to spell it but it's a different meaning for a musical instrument bass is B A S S
2: คำว่า bass น้องแองจี้ทำไปทั้งหมด5คำค่ะรวมกับของเดิมเป็น17คำเธอไปนั่งรอที่ไบค์สต็อปเลยน้องทีคะมาเลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้มีหมายเลข2 4 5 6 7และ9เหลืออยู่เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหกองเชียร์อะไรนะลูกเลข5หมายเลข5ค่ะไปดูเลยค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Nature ธรรมชาติพร้อมหรือยังคะน้องที
3: พร้อมครับ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now C
3: S E A
1: River
3: L I V E R
1: River
3: L I V E R
1: River
3: River. R I V E R.
1: Tree.
3: T R E.
1: Lake.
3: Pass.
1: Island.
3: I R O N.
1: Island.
3: I S L A N D.
1: Beach.
3: B L E A C H.
1: Beach.
3: B L E A C H.
1: Beach. Beach.
3: B E A C H.
1: Valley.
3: Pass.
1: Rainbow.
3: R A I N B O W.
2: โอ้โหคำสุดท้ายนี่ได้ก่อนที่จะหมดเวลานะคะเริ่มสะกดก่อนหมดเวลาเมื่อกี้คำที่เราพลาดมีคำว่าอะไร Lake.
1: The correct way to spell the word lake is L A K E.
2: What was the other word that he missed?
1: Valley. Valley is spelled V A L L E Y.
2: น้องทีสะกดถูกทั้งหมด6คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น23คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งรอที่ไว้ซ้อมเลยนุ่มหล่อคนสุดท้ายออกมาเลยโนเน่เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเหลือหมายเลขอะไรบ้างมีหมายเลข2 4 6และ9ค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร transportation รู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
4: จะพาหนะ
2: ยานพาหนะถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะโนเน
4: ่พร้อม
2: พร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
1: we will start now ship
4: s i p ship
1: train
4: t r a i n
1: metro
4: Pass.
1: Plane.
4: P-L-A-N-E.
1: Tram.
4: Pass.
1: Yacht.
4: Pass.
1: Cruise.
4: Pass.
1: Tricycle. Tricycle.
4: Pass.
1: Skytrain.
4: S-K-Y-T-R-A-I-N.
1: Helicopter.
4: H-E-L-E.C O P T E R.
1: Helicopter.
4: Pass.
1: Metro.
4: Pass.
1: Metro. Tram.
4: T R AMP
1: Oh, I'm sorry.
2: โอ้ยเราเพิ่มมา1ตัว
4: TRAM
2: TRAM เฉยๆพลาดไปนิดเดียวใช่ไหมคะ What was the other word that he missed?
1: The next word is yacht. This is a difficult word because it has two letters that are silent. The two letters are C and H.
2: คือคำว่า C กับ H จะไม่อ่านออกเสียงเอาละค่ะน้องโนเน่เก่งมากเลยน้องโนเน่ทำไปถูกทั้งหมด4คำรวมทั้งหมดเป็น27คำนะคะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ Professor ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้องๆทั้ง5คนนะคะที่เป็นตัวแทนของน้องๆทั้งหมดที่ได้ไปเล่นเกมสะกดคำนำเงินรายได้ไปมอบให้กับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยเป็นมูลค่าทั้งหมด 13,500 บาทค่ะเก่งมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสะกดคำค่ะและอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของรายการเราและทำความดีแบบนี้นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะมาเลยและก่อนจากไปวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆทุกคนค่ะเรามีชีวิตอยู่จากการได้รับแต่เราสร้างชีวิตใหม่จากการให้
1: We make a living by what we get. We make a life by what we give.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around. Good morning. Bye.
6: The number of white giant fresh water prawn has continued.To decline, so the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monoculture will be of great benefit to prawn industry of the countries.

0: prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neo-female wasCrossbred with normal males to produce male progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life for shrimp farmers.

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกัน

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างจะปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศครับวัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ปลาดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ปลาดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อน

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ประดู่หางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
2: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมอยู่เลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีแล้วมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยมูลพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสีไม้ประดู่นะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิด

เรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็นึกว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัว1,000ตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองเนี่ยมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดุงดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะเนาะหนึ่งในนั้นก็คือประดุงดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดุงหางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดเฟียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดอาหารให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะต่ำกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินว่าลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินแล้วไม่ใช่มากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะครับมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นโทนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกผงแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับเราก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปเนี่ยครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

ับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์นิ่มนะครับนี่ก็คือการทำแกงฮันเล

0: ของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงทิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: มาเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคน อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมานะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร้อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี้ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนนะคะมาใส่กับ
0: ตุ๋นหน่อไม้
1: ตุ๋นหน่อไม้ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
0: ค่ะ
1: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
0: ์
1: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม
0: ้
1: หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาอะไรอ่ะไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
0: มีที่มาใช่ไหมคะ

0: ฉันอยากใส่ดอกไม้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะใส่อาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
0: ็
1: นหยาง
0: ค่ะ
1: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร
0: ้อน
1: การพลูยี่หร่า
0: ค่ะ
1: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
0: ที่เป็นสมุนไพรไทย
1: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางเพราะฉะนั้นอะไรที่หวานหวานลิ้นจี
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยน้ำอ้อยน้ำผึ้ง
0: ค่ะ
1: เป็นหยางหมด
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยว
0: อัน
1: นี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าโอ้ขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น
0: ม
1: ันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเงี้ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่ก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: คุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
0: อันนี้คือเย็น
1: คนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
0: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
1: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนด้วยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
0: คะ
1: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
0: ่
1: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอกโรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเน
0: ี่
1: ย
0: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมืองจีนมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเล อันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี้ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
0: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
1: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอโรซึ่งทำให้ลดการเกร็งตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
0: ให้ปวดท้อง
1: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
0: ่
1: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุลนะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
0: ชาขิง
1: ชาขิงสมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโอ้โหร้อนจัด
0: ร้อนค่ะ
1: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดน
0: ั่
1: นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
0: ของ
1: หมอ
0: ทิ้งไปหมดเลย
1: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกร็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิงอันนั้นคือการจัดให้น้ำ

0: ิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหมคะ
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซอยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นคอพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยู
1: นะคะ
0: มีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม
0: เร
1: ื่
0: องจริงเขาไปช่วยเรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: อัน
0: นั้นมันเป็นหยางแล้วเพราะมันเกิน
1: น
0: ะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัดเห็นเลยว่าลดลง
0: มันเห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: นะคะ
0: ขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะคะ1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเง
1: ี้
0: ยใช้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เอ้าเราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน้ำ
1: กับเนื้
0: อเนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือน

0: ก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหาย
1: อันนี้
0: ตำราตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไงมันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: ร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอคะถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่มั้ย 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกันแต่ว่า
0: แต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเลย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้อะไร
0: คะอันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได้
1: ก็ช่วยได
0: ้นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆ นะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน ทั้ง
0: ดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้หลับดี
0: ขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได
0: ้อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: เหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรุมาตอยหรือโรคข้อร
1: ุ
0: มาติ
1: สพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหารเช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอด

0: เรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน
1: ้
0: ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะ
1: ค่ะ
0: เอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟ
1: ัง
0: ดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอสแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู
1: ่
0: สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะ
1: ๆค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันมีเพคตินอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: จะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมด
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงา
1: ค่ะ
0: ถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็หยอดน้ำมันงาลงไป
1: ค่ะ
0: เช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่าอ
0: ันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป
0: ็
1: นภูมิปัญญาที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโอ้ร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนนะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย ค
1: ุ
0: ณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก
1: ็
0: ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจับมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทือนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะ
1: เย็น
0: อย
1: ู่
0: ด
1: ี
0: มันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ See You on the Road Season 2ผ่านไปแล้วทุกภูมิภาคได้มาแล้วตัวแทนจาก4ภูมิภาคเหลือแค่กรุงเทพนี่แหละครับ Who will be the last of the 5 teams in the national round and see who is the ultimate winner for this season and go home with an honorable trophy ทั้งถ้วยเกียรติยศ and scholarship และทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตจุฬาและอมาตยกรAlright, welcome back, guys. น้องยาน้องโปรดน้องหมูส้มนะครับแล้วก็น้องพันช์น้องมุกและน้องบอสนะครับสาธิตจุฬามีอะไรอยากจะบอกน้องๆอมาตยกุลไหมครับ
1: อมาตยกุลรอบนี้เราขอชนะ
0: โอ้ขอกันง่ายก็ได้เออเขาขอเราจะบอกเขาว่าไง
2: ขอแย่งเอาเองสิคะ
0: นะครับน้องบอสน้องมุกน้องพันช์มีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตจุฬาไหมครับ
3: ถ้าเธอเห็นอมก.เธอต้องร้องว่า Oh my God
0: So that we're all on the same page Here are the rules of the game
4: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเกมทั้งหมด3เกมมูลค่า100คะแนนในการตอบคำถามจาก BTR 200คะแนนจาก Who What or Where และ300คะแนนจากการซุ่มเราไปติดตามเกมแรกกันเลยครับในการตอบคำถามจาก BTR
5: You can help out in a situation if you know CPR.
6: When someone's heartbeat or breathing has stopped suddenly, the first step is to shake them awake with both your hands. Hold them between their shoulders, shake them, and call out to them loudly. Then, turn them over on their back. The next step is to get help by calling 1669 and asking for the AED machine. Check whether the patient is breathing.If they're not breathing or unconscious, place the heel of your hands on the sternum and compress the chest. The compression should be 2 inches deep and at a rate of 100 times per minute. If the patient regains consciousness, turn them over on their side. If not, continue performing CPR until the AED machine arrives.
7: Once the AED arrives, the emergency responder will place one pad below the left rib cage.And another below the right clavicle. The body must be without moisture and electricity conductive objects, like jewelry, a watch, or an underwire bra for women.
6: After this, you can stop the chest compression. Do not touch the patient while the machine is performing analysis. The responder will press the machine's shock button. Do not touch the patient while the machine is running. Once this process is done,Perform CPR continuously until a medical emergency team arrives to take the patient to the hospital.
0: Which of these put the CPR steps in the correct order? A. Wake up the patient. Turn him on his back. Call 1669. Compress the chest. B. Compress the chest slowly.Check to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient. C คือ turn the patient on his back. Position the AED pads on the patient. Massage the patient's heart while the AED machine is running. Perform CPR continuously. D คือ massage the patient's heart at a high speed. If the patient is conscious,Make him sit up. Position the AED pads on the patient. Press the shock button. พร้อมนะ See you. อมาตยกุลตอบข้อ
3: B. Compress the chest slowly. Shake to see whether the patient is conscious or not. Speed up the chest compression. Position the AED pads on the patient.
0: B นั้นเป็นคำตอบที่ incorrect โอเคหนูจะตอบว่า
1: A wake up the patient turn him on his back call 9669 and compress the chest
0: your answer is Correct. So the first 100 points goes to สาธิตจุฬา200 points 200คะแนนนี้กับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which place Clue number 1 It was once the capital of an ancient empire The city was founded in the late 12th century The current name of this city is notIts original name. Clue number 2. The city is surrounded by walls that are 8 meters high and 12 kilometers long. There are 5 gates. The entrances to some of the gates are lined with statues of gods and demons. Clue number 3. เจ้าสามพระยา of Ayutthaya conquered the city and forced out the command.Clue number 4. It is one of the most important archaeological sites in Southeast Asia and a UNESCO World Heritage Site. And your last clue, boys and girls, it appears in the first Tomb Raider movie. The Bayon is the best known temple for this city for the faces. สาธิตจุฬากดแล้วคำตอบพวกหนูคือ
1: ขนมเพลง
0: Your answer Incorrect Clue number 5 It appears in the first Tomb Raider movie The Bayon is the best known temple for this city for the faces on its towers เอาล่ะสิสาธิตจุฬากดแล้ว Your second attempt Your answer is
1: Angkor Wat
0: Your answerIncorrect. เอามาเทียบคุณเอาล่ะสิใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับ Your answer is
5: เสียมราช
0: เสียมราช is incorrect. Your last attempt สาธิตจุฬา
5: เสียมเรียบ
0: เสียมเรียบ Your answer is incorrect. เอามาเทียบคุณอีกสองสิทธิ์จะใช้ไหมครับAll right, so who, what, or where ends with nobody getting any point? คำตอบที่หนูตอบอันที่สองอังกอร์วัด What does what mean? ชื่อก็บอกอยู่อังกอร์วัด Meaning big in Cambodian language.
5: Thom.
0: Thom. Angkor Thom. Which is totally different. ไม่เหมือนกันนะเพราะอังกอร์วัดเนี่ยพระเจ้าสุริยะวรมัน built it. จากนั้นพระเจ้าชัยวรมันแซดโอ้โหเราต้องสืบทอดความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรก็เลยทำไม่ใช่เป็นแค่วัดแต่เป็นทั้งเมืองเลยอังกอร์ธมนะครับซึ่งในนครธมเนี่ยนะฮะจะมีจุดที่โดดเด่นมากเนี่ยก็คือบายอนส่วนเมื่อกี้ถ้าเสียมราชภาษาอังกฤษคือเสียมเรียบไม่เป็นไรครับไม่มีใครได้คะแนนนั่นแปลว่าในการแข่งขันเกมต่อไปไม่มีการเสมออย่างแน่นอนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: อักขราวิสุทธ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการด้วยฐานข้อมูลทางวิชาการขนาดใหญ่โดยเข้าถึงฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และรายงานวิจัยใช้งานง่ายเพียงแค่กรอกอีเมลเลือกไฟล์และรอรับผลที่สำคัญไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
0: Welcome back to See You on the Road ขออนุญาตนะครับที่จะสุ่มเกมที่น้องๆทั้งสองโรงเรียนจะได้ใช้ในการแข่งขันเลยครับTrue or False คราวนี้คำใบ้ที่พี่เต้จะขออนุญาตให้เรานะครับ The word is literature น้องๆสาธิตจุฬาส่งใครเข้าประกวดลูกมูโซน้องๆเอาไปตีกุลใครจะเป็นตัวแทน
5: มุก
0: นะครับ
4: น้องหมูส้มและน้องมุกจะต้องมาแข่งขันกันจากคีย์เวิร์ดที่พี่เต้ให้ แต่เอ๊ะเราจะถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมนะไปดูกันครับว่าน้องๆทั้งสองคนจะทำได้ดีขนาดไหน
0: These works are written by these writers, true or false? Are you ready?
2: Yeah.
0: Let's go. The Casual Vacancy, J.K. Rowling.
2: True. False.
0: The Da Vinci Code, Dan Brown.
2: True. True.
0: The Little Prince, Antoine de Saint-Exupéry.
2: True. True.
0: A Walk to Remember, Nicholas Braun.
2: False. False.
0: Hamlet, Prince of Denmark, William Golding.
2: False. True.
0: 1984, George Orwell.
2: True. True.
0: A Christmas Carol, C.S. Lewis.
2: True. False.
0: The Chronicles of Narnia, Charles Dickens.
2: True. False.
0: Life of Pi, Jan Martel.
2: True. True.
0: Lord of the Flies, William Shakespeare.
2: False. False.
4: มีโรงเรียนหนึ่งที่ตอบได้7เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้9เต็ม10โรงเรียนที่ได้เต็ม10 is สาธิตจุฬาผิดแค่ข้อ7ข้อเดียว Christmas Carol
8: ใคร
4: แต่งนะ
8: ชา
4: ลส์ดิกเกนส์ you know that as well
8: yeah.
4: โอเคแล้วถ้าเกิด Christmas Carol เนี่ย Charles Dickensเป็นคนแต่งไม่ใช่ C.S. Lewis เหมือนที่เราถามไปแล้ว Chronicles of Narnia เนี่ยถ้าไม่ใช่ Charles Dickens แล้วใครเขียน
8: C.S.
4: Lewis สลับกันตรงนี้นี่เองนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย A Walk to Remember ไม่ใช่ Nicholas Braun แต่เป็น
8: Nicholas
4: Sparks นั่นเองนะฮะแล้วก็ที่จะมีผิดก็คือ Lord of the Flies ใช่ William Shakespeare ไหม
8: ไม่รู้ค่ะแต
4: ่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ Shakespeare แน่ๆ William Golding นั่นเองมีอะไรที่อยากจะบอก

0: In 1910, he published his first paper entitled Some Properties of Bernoulli's Numbers. It เรียนรู้ศึกษา
1: ตอบว่าร
2: ามานุจันทร์
0: รามานุจันทร์คือคำตอบ

32 years of life. And the last clue given, American writer Robert Kanigal wrote a biography of this mathematical genius. The book was later turned into the film The Man Who Knew Infinity. น้องโปรดเริ่มนึกได้แล้วนะฮะ200ต่อ100คะแนน Take a short break เราจะพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาเพื่อค้นหาว่าใครคือตัวแทนกรุงเทพมหานครสักครู่เดียวครับ

0: นี่กำลังจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบคัดเลือกตัวแทนของภูมิภาคและกรุงเทพมหานครใครในสองโรงเรียนนี้จะเข้าสู่รอบต่อไปเราจะต้องมาแรนดอมกันก่อนครับSequencing. Arrange the following paintings in chronological order. The Mona Lisa, The Starry Night, The Persistence of Memory, Cheddar Cheese from Campbell Soup 2, A Horse with Hooves, Les Demoiselles d'Avignon, Impression, Sunrise. พร้อมนะครับ Begin!
1: เขาบอกว่าความรู้รอบตัวนั่นแหละสำคัญและในข้อนี้ความรู้เรื่องศิลปะจะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร
0: 3 2 1 Hands up มาดูผลคะแนนของน้องๆทั้ง2โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับต่างกันแค่2จุดครับมีทีมหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้องตรงตามตำแหน่งเฉลยถึง4จุดอีกโรงเรียนหนึ่งได้5จุดและโรงเรียนที่ entering the next round the national round that is สาธิตจุฬาอันดับแรกเลยนะครับที่มาก่อนเพื่อนเลยคือ a horse with arrows ตรงตัวครับม้ากับลูกศรไปเจอในถ้ำ it was found in a cave in France and we could say that it's pretty much the oldest of all this around 15,000 to 10,000 BC ก่อนคริสตกาลนั่นแปลว่าเราไม่มีทางรู้เลยใครวาดไว้ลำดับต่อมาคือ the Mona Lisaโมนาลิซาก็แน่นอนครับนะฮะดาวินชีนั่นเองนะครับ and it's one of the most famous paintings in the world มีความพยายามที่อยากจะขโมยหลายครั้งนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับตามมาด้วย
2: impression
0: sunrise นั่นเองนะครับอันนี้ของคลอด
2: โมเน
0: ่โมเน่ถูกต้องจากนั้นก็ต้องเป็น starry night the starry night เนี่ยจะเป็นของวินเซนต์แวนโกะนะครับอันนี้คือ1899ขณะที่
2: Les Demoiselles d'Avignon
0: นะคืออันนี้ใช่ไหมฮะ
2: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยก็เป็นลำดับที่6นั่นเองนะครับแนวอิมเพรสชันนิสต์ใครวาดไว
3: ้
0: พิคัสโซนะฮะอันนี้ก็คือ1807และ The Persistence of Memory นะฮะอันนี้คือ1931ผลงานของซัลวาโดร ดาลีและผลงานชิ้นสุดท้ายนะฮะในลำดับทั้งหมดนี้ก็คือผลงานของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่จุดประกายหรือให้กำเนิดศิลปะแบบป๊อปอาร์ตซึ่งก็คือแอนดี้วอร์ฮอลกับผลงานชิ้นนี้นะครับ Cheddar Cheese from Campbell Soup 1962นั่นเองน้องๆเตรียมอุดมมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆไหมครับ
4: So we hope that the history will repeat itself again and we hope you become the championin the national round
0: ขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมด้วยครับน้องๆตัวแทนกรุงเทพที่เคารพรักนะครับน้องๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่เราจะต้องไปเจอ
5: So we will continue to have fun and we also hope to maintain our champion status so be prepared
0: because not only are you representing your school ไม่ใช่แค่ตัวแทนโรงเรียนแล้วน้องคือตัวแทนกรุงเทพมหานคร I'll be back with 5 teams 4 representing

0: each region of Thailand and the Bangkok representative as we seek the national winner. We'll see you again next Saturday, 7 a.m. Until then, สวัสดีครับ.
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โห
3: นี่มันนอกโลกพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ ของ DLTV และของเพื่อน ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก สึนามิ พายุ ไฟป่า ภัยแล้ง ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว และอื่นๆอีกมากมาย มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ e-book ด้วยนะ เข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดี ปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะ แต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะ อีกอย่างนึงนะคะ อาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะ เพราะนี่เคยมาแล้วนะคะ แบบบริการนะคะ เพื่อนชาวต่างชาติ เอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าโอเค เปล่าเลย เขาบอกหมายถึงว่าพอแล้ว เฮ้ยตอนนี้โอเคแล้ว ที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank you แปลว่าปฏิเสธนะคะ ต่อไปนะคะ ปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้ คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today Not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะ I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอา ก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะ กลัวว่าเขาจะแบบ ทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะ ลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มา แต่ว่าไม่ได้ หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจรู้สึกดี อยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะ เธอให้คำข้อเสนอนี้มา หรือว่าคำเชิญเนี้ย แต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into it Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะ อาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะ ทีนี้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึง โอ้ยแกอ่ะไปมาก โอ้ยแกชอบมาก ที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะ แต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้ฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆ ฉันก็อยากให้มันได้อ่ะนะ แต่ว่า ตึ๊ดๆๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าอยากนะ ใจฉันอะอยาก แต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยว แต่ว่าเราต้องไปต่างจังหวัด หรืออะไรก็แล้วแต่ไป Sounds great but ตึ๊ดๆๆ Sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะ สิ่งที่เธอพูดมาเนี่ย ฟังดูเข้าท่าเลย เราสนใจนะ แต่ว่าเราไปไม่ได้ หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะ แล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: ทัวร์กรุ๊ปใหม่กับเพื่อนชาวเจแปนงานนี้ทีมไกด์เด็กของเราออกอาการบอกให้รู้ว่ามันสนุกมากมากครับได้ร่วมกันผจญภัยทั้งการเดินทางและปฏิบัติภารกิจกับโจทย์เกมออนทัวร์ที่ทำให้ความสนิทระหว่างลูกทัวร์กับไกด์เด็กดูจะเพิ่มดีกรีขึ้นอีกแล้วมื้อเย็นเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นรวมชาติสาบานรักของเราแม่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจะได้รสชาติหรือหน้าตาออกมาเป็นยังไงตามชมกันเลยครับ
1: ก็คือทานอาหารญี่ปุ่นคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่ากลัวว่าข้าวมันจะแบบไม่เหมือนกันเดี๋ยวมันจะแบบข้าวแตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกมาก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าไปได้แต่กินไปกินมาก็อร่อยดีนะแต่เครื่องก้างปลาทูมันเยอะนิดนึงก็แบบตำคออะไรอย่างงี้แต่ก็อร่อยดีค่ะ
2: โอเคบ๊ายบายดีไอโนยซาซูอิ And I show you the Thai style
3: Yes
4: Thai style
2: What Thai style
3: How to
2: eat with Thailand style
3: Yeah
5: Should I do?
0: ผัดกันชิมเมนูซูชิไทยญี่ปุ่นด้วยสีหน้าที่ดูจะอร่อยอร่อยกับวาซาบิครับช่วยเพิ่มรสชาติแบบเข้มข้นเลยล่ะครับทีนี้อย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า we kick it up a notch with some wasabi ล่ะครับ

0: ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้านะคะวันนี้เราจะไปปลุกลูกทัวร์มาทำกิจกรรมพิเศษกันก็คือการตักบาตรตอนเช้านั่นเองค่ะเป็นตักบาตรตอนเช้าคืออะไรอ่ะ
1: Give food offering to a Buddhist monk นะคะ
2: เฮ้ย
3: คำสั่งเริ่มนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกกันไปปลุกคนญี่ปุ่นที่นอนอยู่ตอนนี้นะครับ
1: Good morning.
0: Wake
2: up. Wake
0: up. Today we will go to Alina Pipang.
2: Give food offering to the Buddhist monk.
3: Tell her, tell her, tell her.

0: はようございます。
1: おはようございます。Yeah. When you free time, what you like to do?
0: Movie.
1: What watch movie?
0: Yeah.
1: Ah, what kind of movie that you like to do? Like to watch.
0: Like watch movie, Japan movie, US movie.
1: But kind of movie.
0: Kind.
1: Type of movie.
0: Type. Yeah. Drama.
1: Drama.
0: Yeah.
1: Oh.
0: I not like horror.
1: Horror movie.
0: Yeah.
1: 皮 ghost 啊
0: Ghost, yes. No, no.
1: Now, why Japanese like to say loudly and like, hey, hey, yeah, yeah, hey. การพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เขาประมาณเดียวกับเราเนี่ยค่ะมันทำให้เราแบบกล้าที่จะพูดมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเขาก็ประมาณเดียวกับเราเปล่าอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันเลยอะไรเงี้ยใช้ภาษาใช้ทักษะที่เรามีให้เต็มที่อย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากดดันหรือว่าเกรงอะไรมาก
2: Do you know what where we are going?
3: No, I don't know.
2: We are going to floating market. Do you know?
3: Yeah.
2: ประทับใจที่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ค่อยได้เขาก็พูดอังกฤษไม่ค่อยได้เราก็ต้องพยายามให้มันเข้าใจด้วยกันทั้งคู่โดยการเราอ้อมๆมั่งใช้ศัพท์ง่ายๆมั่งอะไรประมาณนี
4: ้ So how do you start English when you're in Japan
5: Sorry
4: Speak English study English in Japan How เทคนิคพิเศษภาษามือค่ะอันนี้แบบเป็นภาษาตั้งแต่กำเนิดภาษาเซนอะไรอย่างเงี้ยแบบมาถึงต้องมืออะไรอย่างงี้ไปก่อนเขาก็จะแบบเข้าใจบางทีแบบไม่รู้ก็ทำมือเขาก็ทำมือกลับค่ะประเด็นแต่เหมือนเขาก็แบบพยายามที่จะพูดให้เราเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะ
6: Why do you speak English good
7: ถามลูกทัวร์2ครั้งว่า Why do you speak English good และ How to learn English good ลูกทัวร์เข้าใจครับน้องฮาร์ทแต่เจ้าของภาษาอาจจะมีงอนเล็กๆนะครับเพราะ good เป็น adjective ทำหน้าที่ขยายคำนามครับดังนั้นที่ถูกต้องควรเปลี่ยนจากคำว่า good เป็น well ครับที่ทำหน้าที่เป็น adverb วางไว้ท้ายประโยคเพื่อขยาย speak English และ learn English นะครับน้องฮาร์ท
8: I used to live in Australia and I studied English over there for 9 years
6: How to learn English good
8: I went to school and I also I went to high school and college and I worked there as well
6: Did you learn extra class for minimum class
8: Not really.
6: Not really?
8: Yeah.
6: For Thai people, we learn extra class for more.
8: Yes, but because you when you put in yourself in an environment, you adapt. You have to you basically to leave. You have to communicate with locals.
6: Oh,
8: so automatically, I have to learn.
6: What about your school? Right? The environment about that. Maybe. What about your school?
8: There wasn't many international students, so I have to speak to Australian Aussie.
6: Your friends speak English or not?
8: They do. Are they Australian?
7: ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แหละครับที่ทีมไกด์เด็กจะต้องพาทีมลูกทัวร์ของเรานั้นลงเรือปฏิบัติภารกิจครับและแน่นอนครับต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารปฏิบัติภารกิจเป็นหลักซึ่งหากทีมใดทำเวลาไปได้น้อยที่สุดก็จะเป็นทีมที่ชนะครับ
1: อันแรกที่หนูได้เลยคือให้ไปหาส้มตำไปกินส้มตำโดยตำเองด้วยอย่างเง
9: ี้
1: ยค
9: ่
1: ะ
9: ส้มตำ
10: ป๊อปเปอร์ยา
1: คือพอเริ่มมาก็หันไปบอกยายเขาว่ายายคะหนูไปร้านส้มตำค่ะยายเขาก็พายไปเรื่อยๆค่ะเลี้ยวเลี้ยวพายไปหันสักพักยายคะอีกไกลไหมคะยายก็บอกว่าอ๋อยายก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือเปล่าหนูก็อ้าวแล้วทำไงแล้วจะทำไงคะยายเงี้ย
9: Hi Where are you from
11: Brazil
9: Japanese
11: No
9: Chinese
11: Chinese
9: Ni hao
12: Hello สวัสดีค่ะ
1: ก็ผ่า
3: ายไปเรียกตะโกนถามข้างๆแบบร้านส้มตำอยู่ตรงไหนคะคือเขามาหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อเจ๊เปียเจ๊เปียอยู่ข้างในทุกคนชี้ข้างในข้างในหมดก็แบบหายไปข้างในก็ไม่ถึงสักทีเจ๊เปียอยู่ไหน
5: เห็นเจ๊เปียไหมคะ
10: ข้างหน้าเนี่ย
5: คุณเลยคุณเลย
11: มาแล้ว
5: เจ๊เปียเนี่ยค่ะเห็นแล้วยังคะ
3: ดูคนข้างๆเขาบอกว่านี่ไงเจ๊เปียอยู่ตรงเนี้ยก็พายไปก็ตะโกนเจ๊เปียอยู่ไหนเจ๊เปียแล้วแบบพี่เขาก็ยกมือป้าเขาก็ยกมือใช่ๆเลยเหมือนตกใจเพราะตะโกนมา 8,500 หลาตะโกนมาแบบเจ๊เปียอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ย
8: This is a dry shrimp and pea. What's
13: this?
8: It's
13: a
8: pea
13: sugar
8: and dry shrimp and
5: sweet
8: salt. Oh, น้ำตาลเหรอ Sugar liquid sugar lah.
13: But it's
5: not a honey.
13: Not honey.
5: And this
13: is salt.
5: This is salt.
13: This is
5: salt. And this is salt. And this is salt. And
8: this is salt.
13: And this is salt. And this is salt. And this is salt. And this is
5: salt. And this is salt.
14: And this is salt.
15: We have two artists for free. So what are we gonna do? What are we gonna do?
13: Big,
15: big, big. Call on, please.
16: What's your name? Where you come from?
5: Oh, oh, oh,
8: hi, Lulu.
5: Hi, Pete. We snack.
8: Hi, Nicole.
5: Oh, we have to go back.
3: ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าจะให้ทำอะไรแบบนี้ค่ะเพราะเป็นแก๊งสาวสาวสาวยายเขาก็สาวแบบสาวกันหมดแล้วพอเปิดมาปั้งให้ถ่ายรูปกับงูโอ้ my god
5: เฮ้ยแต่เขากลัวงูอ่ะ
13: ไอ้ย
5: าย
13: ตัวแบบไอ้ไอ้ยาย
17: I don't want to.
18: Are you scared?
17: Yes.
18: Are you scared? Me too.
17: Me too.
18: เขาสองคนน่ะตอนแรกเขาหันมาบอกเลยว่าแบบไม่ทำได้ไหมกลัวจริงๆแล้วอีกคนนึงก็บอกกลัวจริงๆเหมือนกันหนูก็บอกกลัวจริงๆทุกคนก็หันไปมองตุนแล้วตุนก็ตุนกลัวจริงๆส่วนหนึ่งทุกคนก็แบบเครียดมากว่ายังไงดีเสร็จปุ๊บญี่ปุ่นสองคนเขาก็เลยแบบเป่ายิงฉุกเลยค่ะ
13: ใช่ชัวร์คือ
18: จะเก่งเ
13: ฮ้ยใช
18: ่ชัวร์คือจะเก่งเฮ้ย
7: กลัวจนถึงขนาดต้องเป่ายิงฉุบเพื่อหาผู้เสียสละทำภารกิจถ่ายรูปกับงูกันเลยล่ะครับเนี่ยแม่เป่ายิงฉุบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า paper scissors ซึ่งก็คือการทำมือแทนสัญลักษณ์ของค้อนกระดาษและกรรไกรนั่นเองครับ
18: เขาให้หนูแปลให้กับเจ้าของร้านฟังว่าให้จับปากงูให้หน่อยแล้วก็ขอแป๊บเดียว

0: แต่คือเจ้าของร้านอะเข้าใจว่าแบบเราจะเหมาถ่ายรูปหลายคน
1: โอเค
0: อีปิกิอีปิกิอีปิกิ
2: ถ่ายรูปแล้ว
3: ค่ะเชื่อไม่เป็นไรจะ
0: จะจะจะจะจ
1: ะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะขอให้เอาออกก็แบบบอกพี่เขาว่าพี่ขาออกเถอะค่ะเขากลัวแล้วเอาออกเถอะอะไรเงี้ยพี่เขาก็เอาเลยเนี่ยเต็มที่พี่ไม่ห่วงอ่ะ200เอาเต็มที่โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค
0: จริงอ่ะมาคุยต่อ
2: ไปกินก๋วยเตี๋ยวให้ครบทุกคนอีกหนึ่ง
1: ก๋วยเตี๋ยวโอเคจะชั้นไหนก็ได
2: ้ก๋วยเตี๋ยวค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เ

0: กว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เรียกว่าใช้ความพยายามกันอย่างถึงที่สุดครับสำหรับ Ladies Team ของเรานั้นแบบนี้ต้องเรียกว่า When there is a will there is a way ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับแต่จะแพ้หรือชนะต้องมาตามลุ้น Boys Team ของเรากันต่อครับ
1: To find some gum for eat, right?
2: For eat by ourselves.
1: Okay. Eat some gum. Did you have you ever tried some gum before?
2: Yeah.
1: Really?
2: Yeah.
3: No.
1: No. I'm just saying yes.
4: Some gum, some gum,
2: some gum, some gum. Banana. Banana 40 baht. Oh. Amazing.
4: Amazing Thailand.
2: Amazing Thailand. Amazing. Amazing. ส้มตำขายที่ไหนตอนนี้ครับ
5: ข้าวมันแน่ๆจ้ามันโยเลย
2: Mango.
6: Mango.
7: วิชิ
2: โอ้ย
4: Mango.
2: Mango.
4: Mango.
2: You eat ส้มตำ
1: Chew.
2: No ส้มตำ
8: No ส้มตำ
2: Rice.
1: Oh, rice.
2: Rice. Okay. Som tam pa la. Hey. Pa la. Som tam pa la. Ah. Oh, I think we found it. We found
1: it. That is som tam, right?
2: Right. I don't know. I don't know. I came to som tam.
1: Maybe, maybe, right?
2: Som tam pa pia. Som tam pa pia.
1: You papier.
2: Yeah.
1: Oh, we found papier.
2: We found her. Yeah.
1: Som tam. ขอขอทำเองได้ไหมครับ
2: You want to?
1: You want to? Okay. You want to?
2: You want to?
1: You
2: want to? You want to? You want to? You want to? You want to? You want to? You want to? You
1: want to? You
2: want to? You want to? You want to?
1: โอ้
2: โอ้โอ้ยชี
1: ่โอ้ยชี่นะ
2: ไอ้พ่อเกือส้มตำยูจิ
1: ส้มตำยูจิ
2: ยูจิ
1: ส้มตำ
2: ยูจิ
3: ฮะฮะโอ้ยเจ๊
2: Second mission. What? We have to ask for model.
3: Model.
2: Free model for free.
3: Free model.
2: We have to ask for free model. Model.
3: Model.
2: Good.
3: Elephant.
2: Yeah. Elephant.
3: Yeah.
2: เขาบอกว่าลุงหล่อสุภาพบุรุษสุด
3: หล่อ

0: Tom Cruise
1: Tom Cruise
2: yeah
1: Tom Cruise ในประเทศไทย
2: yeah
0: ขอบคุณ Tom Cruise
1: please please
2: what do you want
1: please please back
0: okay
3: okay
2: gentlemen
4: ครับผม
2: ครับผม
0: please
2: please
0: for you
2: for you
5: ลูกทัวร์ของเราปากหวานจนได้ของฟรีครับแบบนี้ต้องบอกเป็นภาษาอังกฤษว่า He Sweet Talk The Seller ครับ
1: ของใจใจดี
6: เย้
7: เร
6: ีย
7: น
6: กันมา
2: The next mission is
1: Yeah
2: Take a picture with a snake
1: Yeah
6: Wow
2: Anaconda
1: Mission Impossible 3
2: Yeah
0: The snake is Python
1: Oh Yeah
0: So you can go
2: Oh damn
0: Let's go
6: Whoa! Mixed snake.
0: This is
6: Don't
0: Python.
6: Scared, right? Wow, yeah, man.
2: จะมาขอถ่ายรูปกับปูครับ
1: Yuji.
2: Yuji.
6: Now it's your turn. Yuji again.
2: เยอะครับพี่ครับครับมีครับมีอ๋อถ่ายรู
1: ปว้ายว้ายเจ็ดตัวคิดคิดคิดคิดคิด
2: คิดคิด
1: คิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดHey, last mission.
2: Yeah. Okay, we have.
6: We have to order noodle, right?
1: Noodle.
2: Noodle.
1: Love it,
2: everyone.
6: I see the when we start, right?
1: Yeah, yeah,
6: yeah. Let's go, right?
2: อร่อยอ่ะ
1: いただきますว้าวฮอตฮอต
2: ฮอต
1: ฮอต
2: อะไรนะเ
1: ป๊ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเค
6: จิโอเคยูโกอัพเดทออนคอมเมน
0: ต์อุ๊ยชิ
1: หมดอ่ะโอเคนะ
2: หมดยังหมดยัง We are the winner Okay, let's go to the finish.
1: Deja.
0: Okay.
1: Winner.
8: ตอนนี้ต้องมาเฉลยกันแล้วนะครับว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะสำหรับเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะและผู้ชนะคือผู้ที่ทำเวลาได้น้อยกว่านะครับและทำสำเร็จในทุกอย่างด้วย So, winner of this activity is
6: ก่อน

0: าอังกฤษใช้คำว่า unanimously งานนี้หนุ่มๆก็ต้องทำหน้าที่เป็นม้าทรงเมืองพาสาวๆ ladies teen ของเราระเวนเที่ยวตลาดน้ำต่อกันจนเหนื่อยแล้วครับทีนี้อาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับ
1: ช่วง wrap up
2: it's easy dan อุ๊ย it's easy dan ท่านผู้ชมค่ะต้องระวังเลยนะคะเจอน้องแดนค่ะไหว้หนึ่งทีอุ๊ยแดน
3: สว
2: ัสดีค่ะแดนเพราะว่าทำไมคะเจอน้องแดนเมื่อไหร่หนูทันทีต้องรู้เลยว่าต้องเป็นขั้น
3: กว่า
2: ดีมากเพราะการเปรียบเทียบอยู่3แบบค่ะขั้นเท่ากันเช่นกูเก๋สวยเหมือนอะไรคะยาย่า นะคะยาย่าเลยลูกกูสวยเหมือนยาย่าแต่กูเป็นอะไรยาย่ายาค่าย่าค่ะนะคะสวยเท่ากันแบบแรกอันที่2ค่ะกูเก๋สวยกว่ายาย่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะขั้นกว่าขั้นสูงสุดกูเก๋สวยที่สุดใน3โลกอย่างเงี้ยค่ะนะคะมีการเปรียบเทียบอยู่3แบบแต่มีคำว่าแดนหนูพูดตามลูกแดน
3: แดน
2: more than
3: more than
2: แดนละmore than อะพูดเร็วแดนละmore thanท่านผู้ชมคะพูดตามด้วยนะคะแดนละมอแดนน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวพูดตามค่ะน้องสั้นสั้นแต่มอยาวยาวดีมากค่ะคำว่า easy สองพยางค์เท่านั้นเป็นคำสั้นสั้นค่ะก็เป็น easy แต่กูเก๋แบบอุ้ยกูเก๋สวยอ๋อก็เป็นอะไรคะ beautiful จะใช้ beautiful ไหมลูกมีเด็กบางคนนะคะบอกอู้ you are beautiful โอ้โหหนูลูก

0: จะเป็นลมนะคะห้ามพูดค่ะต้องใช้คำว่า more beautiful นั่นเองโอเคปะนะเออสั้น more
1: ยาว
0: ดีมากค่ะ
2: แม่หนูชอบภาษาอังกฤษค่ะชอบมากๆเลยตอนนี้แม่หนูก็ยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยค่ะหนูก็เลยชอบตามแม่ค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาสากลด้วยค่ะแล้วก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกแล้วก็เวลาสมัครงานเนี่ยคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนที่ไม่เก่ง
3: ไม่ค่อยเก่งเรื่องแกรมม่าค่ะก็ต้องฝึกจากครูที่สอนภาษาอังกฤษเรียนพวกประโยคสนทนาเนี่ยค่ะมันเป็นภาษาว่าสื่อกลาง
4: สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต้องมีการติดต่อสื่อสารค้าขายการส่งออกอะไรก็ต้องใช้ภาษาทางราชการภาษาอังกฤษครับผม
5: อีก2ปีข้างหน้าจะเข้าสู่อาเซียนแล้วครับต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เข้าใจมากขึ้นต้องมีความกล้าแสดงออกเพราะจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาติครับเวลาไปสมัครงานเนี่ยครับต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้นะครับ
6: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
7: 3
6: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ
7: 3
6: thanks I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
7: thin
6: รูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thing สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
7: Thursday
6: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voiced เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่อันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
7: the
6: อืมโอเคอ่ะต่อไป
7: that
6: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง
7: this
6: ได้อยู่โอเค
7: them
6: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
7: those
6: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึกแบบแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking

0: of 3,333 things
1: ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ
0: I'm thinking of 3,333 things
1: ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

และวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า the four magic words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า the four magic words นะครับ four magic words of English 4คำนั้นนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยๆภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีด้วยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันน่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนะฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะไอ้ขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งก็ช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับThank you very much for the book หรือ Thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ Thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ Thank you นะครับอย่าลืมครับ Thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา Thank you for watching นะครับ Thank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา Thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก Thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับเราก็ต้องทำยังไงครับ
ถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะ you're welcome ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ that's all right อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ that's okay หรือ that's all right แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า thank you very much ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกอย่างนี้ครับ that's right that's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม that's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า that's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ that's all rightเป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมครับพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดอย่างนี้ครับมันก็แบบนั้นแฮ่แล้วเขาก็ no no no no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank youNo thank you นะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปเลยครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่

0: 3แบบครับ sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัขต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตานี่นะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงนี่แหละครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form pleaseอยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ Wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ Just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ Just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถจะพูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่สักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับ hold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา whatชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there pleaseอะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorryซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorryไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้านี่นะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็แบบ I'm sorry very much นะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับ Oh my God I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกถ้างั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร That's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's alright Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's alright That's okay นะครับผม

Oh yeah, no problem นะฮะ no worries นะครับห้ามใช้คำว่า you're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเข้าไปมองซะนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened Why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายอ่ะพ่อยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my godเศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบ serious นิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry
for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะอีโออาเออีโออาเออีโออา you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e i o a a e i o a can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p i g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sad ต่อไปsad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า

pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชาย fan แปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่า app คำที่หนึ่งอ่านว่า cap ต่อไป map map แผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป m คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jamJam. ต่อไป goodbye. แปลว่าอะไร goodbye. ลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone, two, three, four. มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี้sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมัง2มังมาเลย2มังมากะละมัง2มังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้4คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyoneตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 14 6 open page 1 4 6 1 4 6

0: ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับอ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ146ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 AD AD AD อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามbad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า and A N A ออกเสียงแอะ N ออกเสียงอืนน A N A N A N A N A N and ใช่ไหม and ใส่ m เข้าไปเป็นใส่m m ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน a n ลงท้ายด้วย a n อ่านว่า an an แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นอ ็คือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight. Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Crossed. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3 พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่ม3one two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง one two three one two three นั่นแหละ

0: ต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3 stadium 1 2 3 stadium เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้อ้าวได้ไหมอ้าว1 2 3 1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3 okay restaurant
1: restaurant
0: okay ต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two
1: three
0: มิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายโอ้ one two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two three เร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน one two threeone two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาไหมลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะone two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two threeLibrary. Very good. ต่อไป bus อะไร bus station.
1: Bus station.
0: ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3

0: ริงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กวยจับนะอ่ะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone, two, three. Very good. One, two, three. Very good. เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใครสองอนัสลองเปิดดูสิฮ่าๆๆๆสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกัน
1: บายบายชาลาลาลา
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow. พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. พร้อมกัน Stand up.1 2 3 bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

0: A group of children named Yuri, Ang Pao, and Park Bung have sent a message to me through the Facebook page. They said that they would like to invite me to play at the playground and the wooden horse at their backyard garden. They will take me on a tour of the amusement park in exchange for my English language tutoring. Moreover, they guarantee a fun and wet experience. Wow! Can I resist such an invitation? Yuri, Ang Pao, Park Bung, get ready to meet. Hey, they said it would be over here. How am I doing? Where is it? It's over here? Oh, I'm coming! I'm coming! I'm coming! Yay! Good morning!
1: Good morning, teacher! My name is Park Bung. I'm 5 years old.
0: Oh, น่ารัก! Okay, let's go. Next time, เลือกไม่ได้ เอาเสื้อเขียวดีกว่าครับ
2: My name is Ang Pao. I'm 8 years old.
0: ของสุดท้าย เชิญเลยครับ
3: My name is Yuri, I'm 10 years old.
0: Ah, Nong Yuri, 10 years old. My name is Teacher Greg, I'm 34 years old. Hey, toklong Teacher Greg, ayo, how old, huh?
4: 34!
0: Hey, 34! Basa Angit, what? 34?
3: 34.
0: I'm an English teacher. Teacher Greg, son, which are like, huh? ถูกต้องครับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั่นเองครับผมดีใจมากเลยครับที่ชิดเชื่อมาผมถึงสวนหลังบ้าน Teacher ก็ดีใจเหมือนกันครับเพราะเป็นโอกาสที่ดีไปเที่ยวและฝึกภาษาไปด้วย
3: ชิดเชื่อมานี่ชิดเชื่อเห็นหมาหรือยังครับ
0: ยังไม่เห็นอยู่นู่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับทางนี้ครับทางนี้เหรอ โอ้ใหญ่มากเลยครับสอนคำว่า ม้าภาษาอังกฤษว่า
4: horse
0: เป็นตัวจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเป็นไม้ทำจากไม้ wooden horse
5: เสียงดีชัดเก่งมากเดี๋ยวจะพาลิเชียไปเล่นสวนหลังบ้านลิเชียพร้อมหรือยังครับโอ้ทีเชอร์พร้อมที่สุดในโลกเด็กๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเริ่มจากจุดไหนดีครับ
0: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะมากเลยครับทางบ้านนะครับได้ยินหรือเปล่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามด้วย Quiz Challenge รออยู่ครับเดินตามพวกผมมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ในกรงไก่ครับเห็นรอบๆตัวเรานะมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายนะครับคำว่าสัตว์เลี้ยงใช้คำว่า
4: farm animal แล้วมีตัวอะไรบ้าง
0: นกกระจอกเทศออสตริชเก่งมากเฮ้ยรู้หรือเปล่าไก่ภาษาอังกฤษว่า
4: chicken
0: เฮ้ยได้ละไก่จะร้องว่ายังไงครับเอ๊ะรู้หรือเปล่าที่บ้านผมมันจะร้องว่า
4: คากูดูดูดูฮะไม่เป็นไรครับตั้งต่อครับมีอะไรอีกไหมเยอะเลยครับเช่นห่านหมูกระต่ายแพะไก่แล้วก็เป็ดเริ่มจากคำว่าเป็ดจักจักได้ละห่านดูดีนะดูดีนะ
0: goose และกระต่ายคือ rabbit ชัดเจนครับ
4: แล้วก็หมู
0: หมูpig แล้วหมูจะร้องว่ายังไงครับอูดอูดอูดอูดที่บ้านผมร้องว่าอ้อยอ้อยอ้อยจริงนั่นอ้อยอ้อยอ้อยอูดอูดอ้อยอ้อย
2: เราหันไปหันสัตว์กันไหมครับ

0: start but which should we start หรือว่าเริ่มจากสัตว์ตัวไหนดีครับ
1: นกกระจอกเทศและต่อไปก็ไปให้เต่าครับ
0: เมื่อกี้ที่เจอก็เห็นนกกระจอกเทศแต่ว่ามันหายไปไปไหนครับ
1: อยู่ตรงนู้นครับ
0: อ๋อเห็นแล้วพาไปดูได้ไหม
1: ได้ครับ
0: Let's go Come on ตอนนี้น้องๆพาทีเจอร์ให้อาหารสัตว์ครับผมเต่ากินอาหารด้วย color greens และนกกระจอกเทศกิน carrot แต่ทุกคนครับเสียดายมากนกกระจอกเทศอิ่มแล้วไม่เป็นไรครับให้อาหารสัตว์อื่นก็ได้ครับสัตว์ตัวต่อไปตัวอะไรครับ
2: แพะครับ
0: แพะภาษาอังกฤษว่า goat
2: goat
0: แล้วแพะชอบกินอะไรครับ
1: กินได้ทุกอย่าง
0: ทุกอย่างกินพิซซ่าเหรอครับเผื่อแต่วันนี้เรามีอะไรนะ
1: แครอทครับ
0: ถูกต้อง carrot เดี๋ยวให้อาหารดีกว่า
1: ครับ
0: ยูโอ้กินเยอะมาก
1: ครับ
0: โอ้ดึงด้วย
1: เขาดึงอย่างเดียว
0: มีแรงนะมีพลังสนุกมากจริงๆครับแล้วต่อไปนี้จะพาทีเจอร์แกรกไปทำอะไรดีครับ
1: ไปเก็บไข่ของแม่ไก่อารมณ์ดีกันครับ
0: แม่ไก่คำนี้น่ารู้นะเด็กๆดูบากด้วยนะ hen
2: hen
0: แต่ถ้าเป็นตัวผู้ rooster
2: rooster
0: ทีเจอร์แกรกได้ยินเสียงแล้วกุ๊กกุ๊กเอ๊กเอ๊กเข้าไปดูดีกว่า
1: ครับ
0: let's go follow me ตามผมมาเลยโอ้เด็กๆดูในองค์นะครับมีไข่ไก่เต็มเลยช่วยเก็บด้วยนะ
1: ครับ
0: เย้
1: ไข่ไก
0: ่2ฟองแล้ว
1: ครบแล้วครับ
0: ครบแล้ว1 2 3 4 4ฟองฮะโอ้ผักบุ้งได้เยอะมาก4ครบแล้วทำเมนูอะไรดีครับไข่เจียวหรือไข่ดาว
2: ไข่เจียว
0: โอเคจัดให้ครับ
3: คือไก่ที่นี่เราจะเลี้ยงแบบคือมันจะเป็น free range เป็นไก่เลี้ยงปล่อยไก่เราจะไม่เครียดเพราะว่าเราเลี้ยงให้เขาจิกอาหารธรรมชาติ nutrition อะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงในจำกัดพื้นที่ไก่ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงด้วยสารเร่งโตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะธรรมชาติมาก
1: ทีเจอร์ครับพร้อมไปเล่นที่สนุกกันยังครับ
0: พร้อมที่สุดในโลกแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับเด็กๆดูรอบๆตัวเองมีอะไรบ้างช่วยแนะนำครับ
1: มีสไลเดอร์ครับแล้วก็บ้านต้นไม
0: ้บ้านต้นไม
1: ้10 ลาน
0: ก็มีครับ
1: แล้วก็เด้งดึงคร
0: ับสไลเดอร์น้ำใช้คำว่า water slide
2: water slide
0: เฮ้ยเก่งมากและบ้านต้นไม้อุ้ยมีป้ายด้วยเด็กๆ tree house
2: tree house
0: ใช่แล้วนะแบบนี้ด้วยนะครับ zip line ก็ไม่เปลี่ยนเรียกว่า zip line
1: zip line
0: แล้วน้องยูรีครับคิดว่าทีเจอร์เกรกตัวใหญ่สูงๆแบบนี้ควรเล่นอะไรก่อนครับ
1: สไลเดอร์ครับ
0: โอ้มันเร็วไหมเร็วแค่ไหน
1: ก็เร็วมากๆเลยครับ
0: ยูรีเล่นให้ทีเจอร์ดูก่อนหน่อยไหม
1: ได้ครับเดี๋ยวให้เปากับบุ้งผักบุ้งเล่นนะคร
0: ับ ได้เดี๋ยวที่จะดูให้เป็นวิธีเล่นครับผักบุ้งเห็นไหมครับพื้นเพื่อนก็ขึ้นได้ยังไงครับอันนั้นคืออะไร
1: เป็นเชือก
0: ปีนอะไรปีนเชือกผักบุ้งพูดว่า climb the rope
2: climb the rope
0: เก่งมากคิดแล้วว่าปีนเชือกแล้วขึ้นไปไหนครับ
1: ขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ทางนี้ครับจะขึ้นบันไดหรือปีนเชือกก็ได้ครับ
0: ทีแรกก็รู้แล้วนะครับจะปีนเชือกเอาแบบว่าลำบากเฮ้ยเด็กๆขึ้นบันไดก็ได้ก็แล้วแต่
1: เดี๋ยวให้เปากับผักบุ้งเล่นโจครับเดี๋ยวผมอธิบายด้านล่างให้ครับ
0: เยี่ยมเล่นให้สนุกครับลงมาเลย
1: ลงมาเลย
0: ว้าวทำเปาหยุดหยุดว้าว
1: พี่เจ้ากล้านะครับกัน
0: โอ้เร็วมากกล้าหาญอยากเล่นด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูของพี่เจ้ามันจะเร็วแค่ไหนครับ
1: โอเคครับพี่เจ้าขึ้นไปบนสุดเลยนะครับ
0: ครับไม่กล้าเลยโอเค we're gonna do it we're going down the slider สาธุ See you soon 3 2 1ว้าวเป็นยังไง
1: โอเคไหมครับ
0: โอมากเลยสนุก
1: ทีเจอร์ครับเราไปเล่นซิปไลน์กันครับ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับแต่ทีเจอร์ไกรโคเล่นไม่เป็นเล่นยังไงครับ
1: เดี๋ยวให้พวกหนูเล่นเล่นให้ดูก่อนก็ได้ครับ
0: เฮ้ยเล่นได้ยังไงเห็นไหมนู่นมีป้ายที่บอกว่า zip line is closed from 12 to 1หรือว่าซิปไลน์ก็ปิดเวลา12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิการอเวลาอีก5นาทีครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่นี่เล่นได้ก่อนเลยครับ
0: โอเคเชิญเลยครับมาโชว์สกิลไปผู้ที่เรียนไม่เชื่อนะครับผักบุ้งตัวเล็กตัวน้อยจะเล่นก่อนทีเชอร์อีกผักบุ้งพร้อมหรือยังครับโอเคโชคดีครับ Ready Steady Go จับแน่นๆครับจับแน่นๆไปแล้วไปแล้วโอ้น้องผักบุ้งนะครับกล้าหาญเล่นก่อนทีเชอร์อีกทีเชอร์ก็ต้องทำใจไปก่อนครับเพราะคิดว่าถ้าที่จะเล่นมันจะเร็วกว่านี้มากเลยครับคำที่น่ารู้นับคือกล้าหาญหรือว่า brave เช่น I am brave ที่แปลว่าฉันกล้าหาญเอาละครับอังเปาพร้อมหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วคร
0: ับ 1 2 3 go ลงมาแล้วจับแน่นจับแน่นไปโอ้โหเย้ well done เอาละครับและคนที่3รออยู่นะครับโอเคยูริ you ready 1 2 3เฮ้ยบายบายโอ้มือเดียวครับสุดยอดว้าว well done ได้เวลาแล้วนะทีเชอร์ต้องเล่นด้วยมันจะเป็นยังไงครับกวนนิดนึงโอเค let's seeOkay, don't forget children, safety first, หรือว่าปลอดภัยไว้ก่อนฮะ Let's try it. Ready? Steady? Here we go. Bye. ลงมาแล้วว้าวว้าวว้าว
1: ทีเชอร์ครับอันนี้ชูชีพทีเชอร์ครับ
0: สอนให้นะครับคำว่าเสื้อชูชีพเด็กๆคือบากด้วยนะ
1: ครับ
0: life jacket
2: life jacket
0: เก่งมากเดี๋ยวถอดเสื้อก่อนโอเค let's try oh Yuri thank you ขอบคุณมากแล้วให้ทีเชอร์ใส่ life jacket เพราะอะไรครับแล้วจะทำอะไรต่อ
1: เพื่อทีเชอร์ยืนไม่ถึงและจมครับ
0: จมน้ำ
1: ใช่ครับเพื่อใส่เพื่อความปลอดภัยครับ
0: ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยหรือ safety
2: safety
0: ใช่แล้วนะครับเราจะเล่นกิจกรรมอะไรครับ
1: เป็นเล่นน้ำครับ
0: เล่นน้ำ
1: อันนู้นครับเป็นด่านแรกเลยครับ
0: โอ้ที่มีเชือกโอ้โหน่าเล่นมากเลยนะครับ
1: คร
0: ับ รออะไรเด็กๆพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วครับ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: Let's go ไป

Bye.

0: การที่มีโคลนเพราะเราอยากให้เด็กเรียนรู้ธรรมชาติได้มาเล่นโคลนได้มาคลุกคลีกับความเลอะคือมาก็เล่นให้เต็มที่เลยที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคือเราอยากให้เด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆเวลาเขามาเล่นเขาจะได้มีความคิดว่าเครื่องเล่นอันนี้ต้องเล่นแบบไหนเขาจะได้จดจ่อเขาจะได้ใช้ความคิดของเขาว่าโอเคเขาต้องรับผิดชอบตัวเองแบบไหนอยากให้เด็กได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวเขาเองการที่เด็กมาเล่นที่นี่ส่วนมากเด็กเมืองจะไม่รู้เนาะว่าการเล่นโคลนเล่นกับธรรมชาติมันคือแบบไหนเพราะเด็กในเมืองก็จะเล่นแต่กับโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขามาเล่นที่นี่เขาก็จะได้เพื่อนใหม่ได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นกับธรรมชาติว่ามันเป็นยังไงก็จะได้ทําให้เขามีความหงแหนว่าโอเคโตขึ้นไปเขาจะได้มีความรักในธรรมชาติ
1: ทิชเชอร์ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เล่นสนุกไหมครับ
2: โอ้ดูสภาพนะครับแล้วดูหน้าตาด้วยโคลนยังติดขนตานะครับสนุกมากชอบมากเลยอ่ะ
1: ทิชเชอร์ชอบเครื่องเล่นไหนที่สุดครับ
2: โอ้ไม่ต้องคิดมากนะครับชอบเล่นสไลเดอร์โคลนโอ้สนุกจริงๆครับแล้วยูริชอบอุปกรณ์หรือเกมอะไรครับ
1: ผมชอบสไลเดอร์โคลนกับกระโดดน้ำครับ
2: กระโดดน้ำก็สนุกดีครับแล้วน้องอังเปาชอบเล่นอะไรครับ
3: สไลเดอร์โคนและก็ชอบเล่นกระโดดน้ำ
2: เห็นอยู่นะครับเล่นให้สนุกแต่ระวังตัวเองและคนอื่นรอบๆตัวเองด้วยโอ้ผักบุ้ง
4: ครับเดี๋ยวให้ใครเอากลับไปกินที่บ้านค่ะ
2: โอ้ทำเมนูอะไรดีนะ
1: ไข่เจียวครับ
2: ไข่เจียวออมเล็ต coming right up ขอบคุณมากเดี๋ยวทีเจอร์เกรกอยากทบทวนนิดนึงนะครับคำศัพท์ที่เราเจอวันนี้นะครับเช่นคำว่าม้าไม้อย่างนี้นะครับเรียกว่า wooden horse
5: wooden horse
2: โอ้เสียงดีคำต่อไปคำที่สองนกกระจอกเทศ ostrich
5: ostrich
2: เสื้อชูชีพ
5: jacket
1: life jacket
4: life jacket
2: นี่ถูกต้องครับ
1: ขอบคุณมากครับทีเจอร์ที่มาเล่นกับผมวันนี้ผมได้ความรู้จากทีเจอร์มากมายเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
2: You're welcome ยินดีเสมอครับไปเล่นต่อดีกว่าไปไหมพอแล้วถ้ามีโอกาสเราจะเล่นต่อนะครับแต่วันนี้สนุกมากทีเจอร์ได้ย้อนเวลากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งในชีวิตต้องขอบคุณน้องๆด้วยครับ
1: ครับ
2: Thank you very much ผักบุ้ง Thank youขอบคุณมากครับ
6: Today was another day that I had a lot of fun. I didn't expect that coming to visit this group of friends would bring both fun and new experiences. Being in nature and experiencing new things is always good. Don't just stay glued to your phone screen. Come out and play. Have fun like a kid again. See you all later. Bye bye.
2: คำถาม Quiz Challenge ถามว่าสัตว์ไหนข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สัตว์ปีกA. Ostrich B. Green Dove C. Gecko คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Gecko เพราะ Gecko แปลว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์เลื้อยคลานสามารถพบได้ในบ้านมนุษย์และในป่าดิบด้วยครับ
7: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
2: กี้กี้มาเลยกี้ไม่ยอมกันเนี่ยสงสัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ผมเต้สุวัจน์กลิ่นสุวรรณนะครับแขกรับเชิญทุกๆคนครับที่เราเชิญมาใน The Speech Guide ในซีซั่นนี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวจริงในแต่ละสาขาอาชีพที่เขาและเธอทำงานอยู่ครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นิยามตัวเองว่าเป็นผู้บริหารอาชีพครับเขาคนนี้ครับมีหลากหลายตำแหน่งทำหน้าที่อยู่หลากหลายหน้างานเยอะแยะไปหมดรวมถึงล่าสุดฮะเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยเขาคนนี้นะครับมีการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับกับภาษาอังกฤษที่ว่า knowledge never ending go without a plan is just a dream โอ้แม่การวางเป้าหมายโดยที่ไม่ได้มีแผนมันก็แค่ฝันเฟื่องไปวันๆนะครับไปรู้จักกับเขาเลยครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิไกรครับดร.คิมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเต้สวัสดีครับ

0: เมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุซึ่งหน้าที่อาจารย์ครูก็คือการสร้างคนต่ออะไรที่เป็นงานยากที่สุดคืองานสร้างคนครับ
1: ขอบคุณดร.กิมนะที่วันนี้มาเป็นไกด์ให้กับเราในการแนะนำแนะแนวแนะนำแบ่งปันเคล็ดลับให้กับน้องๆที่ดูอยู
0: ่ครับยินดีครับ
1: ก่อนอื่นเลยนะฮะเล่าถึงประวัติการทำงานแล้วตอนนี้ปัจจุบันทำหน้าที่อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: จริงๆก็เคยไปลองเป็นเบื้องหน้าแล้วก็หลักๆตอนนี้ก็เป็นเบื้องหลังดีกว่าครับก็เป็นผู้บริหารจริงๆแล้วเป็นลูกจ้างมืออาชีพถ้าเป็นสไตล์ผมก็จะบอกว่าเราอยู่เบื้องหลังเราไม่ได้เป็นคนเบื้องหน้าแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอยู่ที่เทโรเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพแล้วเราก็ต้องขยับขยายก็จะมีธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ไปหุ้นกับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ดูหลังบ้านให้กับของนันเน็กนะครับเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาเนี่ยครับช่องนันเน็ก55บนออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาที่ต่างๆ 3-4 ที่ประมาณน
1: ี้ยอดมากเลยฮะรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้วย
0: ใช่ครับอาจารย์พิเศษก็จะรับเป็นรายวิชาที่เราถนัดเพื่อที่จะได้นำประสบการณ์แหละครับความรู้ที่หามาของเก่าบวกของใหม่เนี่ยนำมาถ่ายทอดผู้เรียนจะได้นำไปใช้งานได้จริงไม่ต้องเดินผิดเหมือนเรา
1: ไอ้ที่ว่าเดินผิดมันผิดอะไรยังไงท่าไหนครับอาจารย์
0: เยอะแยะเลยครับจริงๆแล้วในการทำงานการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ในอดีตนะครับยังใช้ได้หลายส่วนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่ว่าการเรียนเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนสมัยเราเรียนนะไม่ได้มีเขียนบอกในตำราว่าจริงๆแล้ววิชาที่เรียนมันมีหมดอายุ

0: ไม่ไม่ได้เหมือนกับอาจารย์ไม่ได้เคยบอกมาก่อนว่าเหมือนกับข้างกล่องอาหารนะบอกว่าเฮ้ยเรียนไปเนี่ยอีกนานเท่าไหร่มันจะหมดอายุแต่จริงๆมันมีนะก็ตลอดตอนนี้ที่ทำงานด้านดิจิทัลมาก็สัก22ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอีคอมเมิร์ซ5รายแรกในประเทศไทยเลยมั้งที่จ่ายเมนเกตเวย์ผ่านอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกโดนแฮ็กบ้างอะไรบ้างนะครับจนมาสรุปตอนท้ายเนี่ยใครทำตอนนี้ไปเชื่อมแบบนี้เลยใช้เวลา3วันเสร็จจากที่เมื่อก่อนน่ะต้องเดบ 2-3 เดือนก็บอกเลยว่าไปใช้เจ้านี้เป็นอย่างนี้ค่าฟรีเรทอยู่ที่ประมาณเท่านี้พวกอย่างเงี้ยแหละครับเหมือนเราไปย่อโลกที่เราเรียนมา20กว่าปีแล้วมาผนวกกับปัจจุบันแล้วก็ไปบอกผู้เรียนนักศึกษาหรือว่าคอร์สต่างๆที่เรามีโอกาสแต่ธรรมดาผมไม่ค่อยขายคอร์สเพื่อนก็บอกเหมือนกันแต่ว่าก็จะสอนนักศึกษาซะมากกว่าเพื่อที่ผู้เรียนเนี่ยจะได้นำไปทดลองแล้วก็ใช้จริงเลยนะครับ
1: เขาบอกยุคดิจิตอลเนี่ยมันจะต้องรู้จักที่จะ learn to unlearn เรียนรู้ที่จะไม่รู้มันและเรียนทิ้งวิชาต่อๆอะไรมั่งอาจารย์ตอนนี้ที่เป็นวิชาที่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหซึ่งอันนี้อาจจะรวมถึงพ่อแม่ที่บอกเนี่ยลูกๆต้องไปทางนี้ต้องใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่แล้วตอนนี้มัน obsolete แล้วมันไม่ใช่ทางแล้วตอนนี
0: ้ก็ยกตัวอย่างที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยนิเทศศาสตร
1: ์
0: ดีกว่าสื่อสารมวลชนสิ่งที่เรียนเมื่อจุฬาผมเรียนจบปริญญาโทที่จุฬาตอนปี2002
1: ครับ
0: หมดอายุไปครึ่งหนึ่งได้แล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ทำส่งให้อาจารย์หลายๆท่านเหมือนกันว่าธรรมดาณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นแมสคอมที่เป็นดิจิทัลนะครับการสื่อสารมวลชนโดยที่ใช้ดิจิทัลเป็นหลักเนี่ยมันไม่ใช่เรียนแค่วิธีการถ่ายทอดอย่างอันนี้ the speech วันนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาเรียน mass communication เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกว่าการเขียนแบบนี้แล้วทำยังไงถึงจะเป็นภาษาอื่นได้โดยที่ใช้เครื่องมือ
1: ครับ
0: อย่างตอนนี้เวลาเราทำคลิปอย่างเงี้ยโยนบนลงบน YouTube เสร็จเนี่ยเราก็จะใส่ CC subtitle เนี่ยครับใส่ CC นะครับclosed caption เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องมือในการแปลเป็น100ภาษาให้เลย
1: ครับ
0: แต่เบสแรกหรือว่าฐานแรกเนี่ยเวลาเราพูดภาษาไทยถ้าจะทำคุณจะทำเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วเวลาจะทำซับไตเติลอื่นเนี่ยคุณถึงแม้คุณไม่มีความรู้ถ้าเกิดคุณทำภาษาอังกฤษเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปจ้างฟรีแลนซ์ออนไลน์อย่างต่อนาทีประมาณสัก5เหรียญคุณจะแปลเป็นภาษาจีนเป็นภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นไปพวกเนี้ยโดยที่คุณไม่ต้องมีความรู้เลยใช้เครื่องมือ
1: บ
0: นออนไลน์คุณครูเคยสอนไหม
1: ในยุคผมไม่มีย
0: ุคผมก็ไม่มีครับก็เลยบอกได้เลยว่าความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหมดอายุแล้วถ้าเกิดไม่อัปเดตไม่รีสกิลไม่รีเลิร์นนะครับไม่รีสกิลไม่อัพสกิลของตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันหมดอายุ
1: ครับ
0: นี่แหละครับก็เป็นที่มาที่แบบนะ knowledge is never ending เนี่ยครับเป็นตัวหลักเลยผมคิดว่าเรียนแล้วมันต้องใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือหลังจากเรียนเนี่ยต้องเอามาใช้งานทันที
1: ครับ
0: ลองมาใช้งานอย่างเมื่อคู่เนี่ยพูดได้ไปบรรยายเล่าให้ฟังเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่เปิดแล้วไม่ให้นักศึกษาไม่ให้คนเนี่ยลงไปทำจริงๆนะว่าอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าแปลนะ CC นะเบสเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเสร็จแล้วไปจ้างฟรีแลนซ์ยังไงเกิดแล้วเดี๋ยวแพลตฟอร์มต่างๆที่ควรจะไปขึ้นถ้าไปขึ้นที่จีนมี5อันดับแรกแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปเปิดแอคเคาท์ได้เหมือน YouTube ต้องไปทำไงอีกเนี่ยแมสคอม
1: ครับ
0: นี่แหละครับแมสคอม
1: ยุคนี้
0: เลยครับ
1: ยุคนี้
0: ยุคเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณนี
1: ้โอเคงั้นเราต้องพูดหรือสื่อสารยังไงให้คนคนนั้นน่ะเห็นศักยภาพตัวเองแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือเขาอาจจะไม่มีแต่เสริมเขาเพื่อให้เขาขึ้นมาให้ได
0: ้ก็อย่างที่เรียนครับชุดแรกเนี่ยในการทำงานเป็นผู้บริหารเนี่ยหรือว่าเป็นอาจารย์สอนเนี่ยเราต้องมีทักษะในการประเมิน
1: ครับ
0: ประเมินคนกันเขาอ่ะอยู่ในขั้นตอนไหนช่วงการเรียนการศึกษาอันไหนเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยว่าเขาถนัดอะไ
1: ร
0: นะครับ right man on the right job เนี่ยเขาต้องถนัดสิ่งที่เขาเป็นสุดครับแล้วหลังจากนั้นมาเราถึงจะเริ่มเติมด้วยอะไรเติมด้วยการให้เขาไปเรียนอย่างตอนนี้ self learning หรือว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอย่างเวลาการเรียนการสอนผ่านออนไลน์เนี่ยผมก็จะให้กับทีมงานมาตั้งแต่ต้นเลยยกตัวอย่างเช่นทีมวิดีโอทุกคนที่ทำงานของผมทั้งหมดจะต้องจบตัว YouTube Certificate ครับ YouTube Certificate มันมีลึกไปถึงว่าถ้าในองค์กรหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องเรียนไม่ต่ำกว่า5คนในกรณีที่คุณจะเป็น MCN หรือ Multi Content Network ว่าคุณจะไปดูแลให้ช่องอื่นๆได้เนี่ยคุณต้องมีคนจบ YouTube Certificate ในกี่คนดังนั้นในการเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นโดยจุดประกายเบื้องต้นเปิดให้ดูเล่าให้ฟังสรุปเลยจับมาเรียนเลยนะครับ10กว่าคนนั่งอยู่ในห้องเสร็จก็สอนไปประมาณสัก3ชั่วโมงหลังจากนั้นมาaccount gmail สมัครให้เรียบร้อยผูกเข้าบริษัทใครได้เซอร์ติฟิเคทถึงจะได้โบนัสก็ผูกไปกับงานเลยเรื่องนั้นก็เป็นเซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยครับคือเข้ามาเสร็จเขาก็จะไปเปิดวิดีโอดูบทที่1บทที่2บทที่3 4 5แล้วก็ดูเสร็จทำแบบทดสอบในการประเมินเนี่ยครับทุกคนเนี่ยที่จะมาเป็นของทางฝั่งทีมงานของผมเนี่ยส่วนมากก็จะโดนโจทย์อย่างนี้

0: แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดจะถามพี่คิมเอาครับไม่เฉพาะเรื่องของกับนักศึกษาที่สอนอยู่เท่านั้นนะฮะแต่ว่ากับทุกๆการที่ทำเนี่ยทักษะในการสื่อสารเนี่ยสำคัญจำเป็นมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะและการสื่อสารที่ดีต้องทำไง
1: เนี่ยครับการสื่อสารสำคัญมากๆกับทุกอาชีพโดยอย่างพวกเราครับที่ทำงานเนี่ยเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนา
0: ะ
1: อย่างผมเองก็เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นของเทโลมีเนี่ยตอนนี้รายการทีวีก็ออนอยู
0: ่
1: ที่ช่อง7นะครับมีทกไม่เถียงมีการ์ตูนดังสุดสัปดาห์มีข้าโง่เนี่ยพวกนี้ใช้การสื่อสารการสื่อสารนี่มีทั้งผู้อยู่ข้างหน้าอย่างคุณเต้เนี่ยครับเรียกว่าเป็นพิธีกรมืออาชีพเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ช
0: ม
1: แต่การสื่อสารที่ดีเนี่ยคนเบื้องหลังเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดแต่ต้องทำได
0: ้
1: ตั้งแต่ต้นเลยอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่เราพูดกันเนี่ยจะตั้งไทเทิลว่าอะไรจะตั้งชื่อของเรื่องว่ายังไงไม่เกินร้อยตัวอักษร
0: ครับถ้าเป็นผมก็ต้อง hashtag speech guide hashtag technique ในการพูด
1: จริงๆแล้ว the speech guide เนี่ยต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับต้องไปไว้หลังสุดของไทเทิลเลยครับสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยวันนี้ครับนักสื่อสารมืออาชีพผู้ทำอีคอมเมิร์ซและรายการออนไลน์มีผู้ติดตามเป็นอันดับ3ของประเทศทำอย่างไร The Speech
0: โอเค
1: คุณต้องเอา
0: ผมถึงไม่ได้อยู่เบื้องหลังไง ผมถึงอยู่แค่ตรงนี้ไง
1: ไม่ครับอันนี้เป็นสกิลไงครับ เรียนว่าเนี่ยครับวิธีการสื่อสารนี่ขนาดนี้เราคุยกันคนอยู่ข้างหน้าถ่ายทอดแต่ฟังแล้วลื
0: ม
1: แต่การสรุปประเด็นในไทเทิลใน description เนื้อหาข้างในวิธีการใส่แท็กการคีย์เวิร์ดพวกนี้ยกตัวอย่างเนี่ยครับมันมีศิลปะในของเขาเองดังนั้นเนี่ยผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยณปัจจุบันมันไม่ใช่การพูดอย่างเดียวละจากคนที่พูดมาเนี่ยคุณจะต้องจับใจความแล้วก็ในตัวอักษรที่จำกัดเนี่ย คุณจะต้องพาดหัวให้โดนทำตั้มเนลให้ได
0: ้
1: สองอย่างนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไซต์ข้างใน YouTube มาเพื่อที่จะเสิร์ชเพื่อที่จะทำอะไรพวกนี้มันจะมาต่อเนื่องกับอันนั้นไป
0: ตั้มแนวก็คือเพื่อให้เป็น
1: ร
0: ูปนิ่ง
1: ภาพปก
0: ภาพปก
1: ภาพปกที่เห็นทุกอันเลย Facebook YouTube หรือแพทเทิร์นอื่นๆเนี่ยเอา2เรื่องนี้ก่อนนี่แหละครับถามว่านอกเหนือจากการสื่อสารที่ใช้การพูดแล้วเนี่ยการเป็นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสรุปเพื่อที่จะออกงานเนี่ยจริงๆคลิป1ชั่วโมงเนี่ยคนฟังจำไม่ได้หมดหรอก
0: ไม่ทัน
1: ครับแต่เบื้องต้นหัวเรื่องมาแล้วได้ไกด์แล้วก็ใน description คุณทำสรุปไว
0: ้
1: ประมาณหนึ่งใส่ time stamp ด้วยว่านาทีนี้คุณจะเจออะไรนาทีนี้คุณจะเจออะไรเป็นการช็อตคัทรัดให้คนเข้ามาดูและที่สำคัญคือมันสามารถสืบค้นในเรื่องนั้นๆได้เจอเนี่ยเป็นทริคในการทำคลิปทำวิดีโอดังนั้นนักสื่อสารถ้าถามผมครับ the speech เนี่ย1การฝึกพูดเนี่ยจำเป็นอยู่แล้ว okay. เพราะว่าคุณต้องเป็นโค้ชเพื่อที่จะถ่ายทอดสอนต้องสอนทีมงานได้ต้องไปเล่างานเล่าประสบการณ
0: ์
1: เล่าเรื่องราวที่เขาไม่ต้องมาผิดเหมือนเราอีก
0: okay.
1: นะครับเนี่ยไปเสร็จแล้วก็ต้องให้เขาแชร์กลับมาเพื่อที่จะเราจะรับว่าปัญหานั้นคืออะไร
0: uh-huh.
1: นะครับแต่แล้วก็มาประมวลผลเป็นคนหลังบ้านเนี่ยเพื่อที่จะทำสรุปลักษณะเนี้ยนำไปถ่ายทอดได้อีกนะครับ

0: สำคัญคือเราสื่อสารยังไงให้ทีมงานน้องๆลูกน้องทั้งหลายเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราแล้วบอกเฮ้ยทำได้เว้ยจริงๆทำได้จริงๆแล้วให้เขาเชื่อแล้วเขาทำ
1: ต้องทำด้วยกันครับชุดแรกก่อนเลยถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเราอยู่บนหอคอยนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวไม่ลงไปคลุกฝุ่นด้วยกัน
0: คร
1: ับไม่ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ยโอกาสจะสำเร็จจะน้อยเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยคนที่เฉิดฉายเนี่ยได้แสดงศักยภาพเต็มที
0: ่
1: นะครับถ้าถามณปัจจุบันเนี่ยในความเก่งในหลายๆเรื่องเนี่ยสู้น้องๆไม่ได้ละเช่น TikTok เนี่ยครับ TikTok ของ Telo Digital เปิดมาปีที่แล้วเมื่อเนี่ยครับประมาณกุมภาเนี่ยตอนนี้ตามเกือบ2ล้านฟอลล์ละเราเองเราก็ใช้ความเก่าของเราในการที่เจอคน TikTok เจอผู้บริหารเขาทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อ Hashtag ในแต่ละช่วงต้องใช้อะไรจะทำ TikTok ยังไงให้ Growth ก็ต้องใช้มันไม่ได้ดูวิดีโอแล้วน
0: ะ
1: เขาไม่ได้ดูวิดีโอเขาจับแต่ว่าโอเคเป็นประเภทสัตว์เลี้ยงนะเป็นประเภทข่าวเป็นประเภทคนหลักๆที่เขารู้อ่ะเขารู้จาก Hashtag Hashtag อะไรที่ตอนนี้เขาดันอย่างเช่นTikTok อยู่นี้ก็เป็นเรื่องการเรียนใครไปใส่ว่าบทเรียน TikTok คุณก็จะไม่ได้ติดไกด์ไลน์พวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราอ่ะเก๋าเราอ่ะรู้เหลี่ยมรู้ว่าวิธีการทำคอนเทนต์ต้องทำยังไงแต่คนที่ถ่ายวิดีโอวิธีการใส่เอฟเฟกต์วิธีการคิดที่สื่อสารกับเด็กกับเด็กเด็กประมาณครับอายุ20ช่วงเรนจ์20นะครับเขาต้องถ่ายแบบไหนก็ถึงจะชอบแล้วกลุ่มที่ดูของรายการนี้จะเป็นแมสต่างจังหวัดก็จะเป็นคนละฟิลกับภาพที่เราอยากจะทำอีกพวกนี้ต้องให้เขาเฉิดฉายใช่ไหมครับดังนั้นเราบอกไกด์ไลน์ไปเสร็จดูแล้วก็ดูงานเขาทำผิดไม่เป็นไรผิดก็บอกว่าเฮ้ยเอาใหม่ทำอีกแล้วเดี๋ยวพอทำแล้วมันเก่งขึ้นอ่ะมันจะโดนบางคลิปนี่โหเคยสูงสุดมีอยู่14ล้านวิวอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห

0: อยากจะขอเช็คลิสต์นิดหนึ่งพี่นะฮะน้องๆม.ปลายน้องๆมหาวิทยาลัยที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะมานั่งเป็นผู้บริหารอย่างพี่คิมเป็นผู้บริหารอาชีพอย่างที่พี่ว่าเนี่ยนะฮะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับ
1: อ๋ออย่างแรกเลยต้องชอบต้องรักงานที่ทำ อย่างแรกเลยครับแล้วก็ผมก็จะพูดเสมอว่าเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอาชีพมันมีมุมข้อดี
0: ครับ
1: แล้วก็อยู่เยอะ
0: ให้เลือกที่สนใจและชอบไม่ใช่เลือกที่เก่งนะเอาที่ชอบและสนใจ
1: ครับ
0: โอเค
1: เอาเลือกที่ชอบที่สนใจก่อนคิดว่าเราไปอยู่อย่างเงี้ยเป็นหลัก10 20ปีแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะโอเคกับอาชีพนี
0: ้ okay.
1: อยู่อันแรกเลือกที่ชอบที่สนใจอันที่2เนี่ยครับอึดความอดทนก่อนเลยความอดทนเพราะว่าการที่จะลงไปรู้และทำเนี่ยมันใช้โอเคมันจะมีคำเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเวลาคุณทำอะไรเรื่องเดิมๆเนี่ยจำนวนประมาณ1,000ชั่วโมงเนี่ยคุณจะเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นๆมันอาศัยความสม่ำเสม
0: อ
1: นะครับอย่างที่หลังบ้านอย่างเงี้ยวิธีการตั้งวิธีการคิดทำคอนเทนต์ต่างๆครีเอทีฟต่างๆเนี่ยคุณต้องทำเรื่องเนี้ยมันสะสมทำมันไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดนึงคุณจะมีความเป็นมืออาชีพหรือว่าความเก่งในเรื่องนั้น
0: ๆ
1: ที่2ก็เลยต้องอดทนต้องอึด
0: โอเค
1: ต้องอึดอดทนก่อนนะครับในส่วนที่3เนี่ยหลังจากนั้นมาคราวนี้จะเป็นเรื่องแนวความคิดทักษะวิธีการใช้ชีวิตการเทรนนิ่งคนวิธีการหาเรื่องใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามานะครับ
0: และการสื่อสารนี่อยู่ในเช็คลิสต์นั้นไหม
1: โอ้โหอยู่ในทุกอันเลยครับนะครับของการสื่อสารเนี่ยผมว่าเริ่มต้นมานะครับอย่างหลายอาชีพเลยอย่างอาชีพที่สื่อสารด้วยกันยากสุดน่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแต่ว่าวิธีการพูดวิธีการถ่ายทอดกับวิธีเขียนเขาจะคิดลอจิกหรือว่าแนวความคิดเขาเขียนไม่คิดไม่เหมือนเรา
0: okay.
1: นะครับวิธีการถ่ายทอดของเขาเนี่ยคนที่เขียนโคดดิ้งได้รู้อ่านสคริปต์ได้ละการที่จะขึ้นไปถัดไปคนก็จะขึ้นไปลักษณะเป็นพวก SA หรือว่า System Analyst วิเคราะห์แล้วก็ System Indication สองอันนี้ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารละเอาภาษาโปรแกรมเมอร์ไปคุยกับภาษาคนให้รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดเรื่องเก็บ requirement ความต้องการรวมถึงการทำพวก Data Flow Diagram พวก Visio เป็น Visualize ครับการทำ Visualize การทำภาพเนี่ยให้เข้าใจกันทั้งสองข้างให้ได้ดังนั้นการสื่อสารเนี่ยผมว่าใช้ทุกอาชีพ

0: ในฐานะผู้บริหารอาชีพครับพี่ขิมครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรหลายหน่วยงานอยากจะเชิญไปร่วมหรืออย่างน้อยมาเป็นที่ปรึกษาก็ยังดีนะฮะหลายๆครั้งพี่ขิมต้องไปพิจารณาต้องไปบอกอ่ะอันนี้ฉันมีไอเดียดังต่อไปนี้ไอ้วิธีการนำเสนอยังไงครับให้เขาซื้อ
1: ครับงานที่ยากเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่ยากอันที่สองสุดก็คือเรื่องขาย
0: ขาย
1: นะครับใช่ขายหรือการหารายได้เข้าองค์กรหรือการเพิ่มมูลค่าของโครงการหรือว่าตัวเองที่เข้าไปเนี่ยชุดอันที่สองเนี่ยถ้าถามผมเรื่องขายเนี่ยอย่างแรกเลยต้องรู้ว่าเราอ่ะกำลังจะขายอะไรไม่ใช่ไปแล้วต้องไปด้นสดอย่างเช่นรู้ว่าที่เนี่ยยกตัวอย่างมีอยู่โครงการหนึ่งนะครับเป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารเสริมทำทั้งอาหารเสริมทั้งยาเลยครับเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยก่อนที่จะเข้าไปเราต้องรู้แล้วว่า product สินค้าเขาคืออะไรเขามี pain point หรือว่าจุดที่มีปัญหาคืออะไรบ้างโอ้ยตัวยาดีไฮโซเลเวลทานหมดละวันก่อนเห็นดาราคนนี้ก็ทานดาราคนนี้ก็ทานแต่ว่าไม่ได้จับเข้าไปเป็นโฆษณาเราก็ต้องดูว่า pain point เขาเป็นอันนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็เตรียม bullet หลักๆแล้วทำ bullet แล้วก็เอาเรื่องที่เราเรียนด้านบริหารการบริหารธุรกิจมาเนี่ยการเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยส่วนสำคัญหนึ่งเลยผมพูดกับนักศึกษาตลอดว่าเราทำเช็คลิสต์ที่เรียนมาทฤษฎีเนี่ยมีหน้าที่เป็นเช็คลิสต์นะครับอย่างเช่น 4P 4CS จนตอนนี้มาเป็น 5A ของ Kotler ทั้งหมดอย่างเงี้ย 4P นะครับ 4C มอง consumer เข้ามาแล้วก็ 5A นะครับไล่จนถึงสุดท้ายตอนนี้ไป advocate เพื่อที่จะบอกต่อ
0: ทั้งหมดนี่ขั้นต่ำ
1: มินิมัมดังนั้นเวลาจะพิชงานที่หลักตัวเลขแบบหลายๆล้านขึ้นไปเป็น10อย่างเงี้ยขึ้นไปเป็น100เนี่ย

0: ัวเช็คลิสต์ที่ไปเรียนมาเนี่ยเอามาใช้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทำกลยุทธ์เนี่ยโยนเข้าไปเอาสิ่งที่เรามีโยนเข้าไปเอาสื่อที่เรามีโยนเข้าไปเอาครีเอทีฟโยนเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยในการไปนำเสนอชุดแรกอ่ะต้องมีพวกหัวข้อบุลเลตเนี่ยที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นพรีเซนเทชันแล้วแต่ละว่าคุณจะใส่แค่นิดหน่อยแล้วเล่าให้เขาฟังบางอย่างเนี่ยก็เป็นหน้าแล้วก็มีแค่รูปเดียวแต่เนื้อที่จะอธิบายเนี่ยโอ้โหประกอบไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆที่เรากันกรองมาแล้วแล้วก็บอกอันนี้คือบุลเลตสำคัญของแคมเปญนี
1: ้
0: เนี่ยครับดังนั้นในการขายชุดแรกรู้ว่าเราจะไปขายอะไร2ทำกันบ้านมาก่อนเอาทฤษฎีเข้าไปจับ 3เนี่ยครับการขายวิธีการพูดการสื่อสารต้องเตรียมตัวมาต้องทำกันบ้านมาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ซ้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลุยเลยก็มีทั้งวินมีทั้งชนะมีทั้งไม่สำเร็จเหมือนกัน
1: เวลาที่ดีที่สุด duration ที่มันไม่เร็วจนกระทับจนเกินไปหรือว่าไม่ยืดเยื้อจนเกินไปเวลาสักเท่าไหร่ที่ความสนใจคนในการดีลธุรกิจเนี่ยถือว่าโอเคโอเค
0: 5สไลด์แรกก่อนเลย5 presentation แรกสำคัญที่สุดของใน meeting นั้นนะครับ5 presentation แรกเสร็จแล้ว company profile ไม่ต้องเล่าเยอะเปิดด้วยวิดีโอนิดหน่อยพูดแค่5นาทีพอละ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพูดถึงเขาใน5สไลด์แรกสำคัญมากและสุดท้ายมาก็จะไปปิดตอนจบว่ามูลค่าเท่าไหร่จะทำตรงนี้ให้ได้ไม่ได้เมนหลักๆแค่นี้เองครับถามระยะเวลาเหรออยู่ที่ความลึกของงาน อย่างบางงานเนี่ยรับ TOR มาเป็นปึกเบิ่มเลยก็จะนานหน่อยเพราะว่าความต้องการเขาจะลิสต์มาทีละข้อเลยแต่เราอ่ะควรจะโดนใจที่สุดในห้า
1: สไลด์แรก

0: คำถามสุดท้ายนะฮะคุณคิมเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดจบสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณคิมอยากที่จะเรียนรู้จนสำเร็จคืออะไร
1: ผมเชื่อว่าผมจะเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟังไม่ได้จะอ่านไม่เห็นนะครับจะเรียนไปเรื่อยๆจะพยายามทดลองไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ครับที่เพิ่งเรียนล่าสุดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเรียนพวกบล็อกเชนนะครับคริปโตเคอเรนซี NFT
0: ครับ
1: อย่างพวกนี่เหมือนกันครับเนี่ยล็อกอิน MetaMask คือล็อกอินในส่วนของบล็อกเชนมาเสร็จเข้าไปแก้แล้วต้องสเต็กทำเอิร์นนี่ย้ายโปรโตคอลคนทำโคดดิ้งได้ยังงงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นทักษะคือถ้าอะไรง่ายเนี่ยโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มหรือรายได้เนี่ยจะยาก
0: ครับ
1: แต่อะไรที่มันยากมากๆมีความคอมพลิเคทความลึกซึ้งซับซ้อนเนี่ยเราเองตามไม่ทัน
0: ครับ
1: เราเองตามไม่ทันก็จะต้องบิ้วคนรุ่นใหม่แล้วเราเอามาวิเคราะห์เอามาใช้แล้วก็บิ้วเขาต่อไปในทางที่ถนัดอย่างตอนนี้หนึ่งในธุรกิจเองก็บิ้วทำพวก decentralized finance ครับ
0: อ
1: ันนี้ในธุรกิจเลยเพื่อที่จะ disrupt ของเดิมที่เคยทำอยู่เพราะว่าเกมเดิมยังไงก็สู้เจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เกมใหม่เนี่ยเจ้าใหญ่ต้องหันกลับมามองเราว่าเฮ้ยตายแล้วไอ้นี่มันทำแบบนี้แล้ว
0: ครับ
1: นี่แหละครับดังนั้นก็ต้อง invest ในคน
0: ครับ
1: invest เขาให้โอกาสเขา grooming เขาสร้างในตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสดันเขาไปเป็น CEO เป็นอะไรเราก็อยู่เป็นเบื้องหลังอย่างเดียว

0: สิ่งเหล่านี้ที่ดร.คิมมาแบ่งปันกับเราที่เขารู้ลึกรู้จริงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มาด้วยโชคช่วยทั้งหมดนี้มาจากคอนเซปต์ที่ว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดและแน่นอนครับที่จะต้องส่งต่อคือการสร้างคนซึ่งทักษะในการพูดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าน้องวันหนึ่งอยากจะรู้ขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้ที่พูดกันตอนท้ายๆมันคืออะไรนะไปเรียนรู้ไปพัฒนาตัวเองครับน้องๆและเชื่อว่าวันหนึ่งทุกๆคนก็สามารถเป็นดร.คิมได้นะฮะงั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.โชคชัยเอี่ยมฤทธิกายขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณเต้ครับ

0: ริงๆอันไหนๆก็มาแล้วโจทย์สุดท้ายนะฮะอาจารย์คิมนี่เป็นสุดยอดโปรเจกต์อยู่แล้วโน้มน้าวยังไงให้น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ดูต่อๆไปในทุกๆตอนของ The Speech Guide ครับอาจารย์อ่ะว่า
1: ครับรายการ The Speech Guide เนี่ยครับผมคิดว่าเป็นรายการที่เชิญนะครับคนที่มีประสบการณ
0: ์
1: คนที่เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ยิ่งพิธีกรเก่งๆอย่างคุณเต้เนี่ยคอยเรียกว่าดึงกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิธีการสื่อสารวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงประโยชน์กับตัวน้องๆและผู้ปกครองนะครับอยากจะให้ติดตามนะครับรับชมนะครับในช่องทางต่างๆเนี่ยครับไปได้มั่นใจว่าที่ดูอยู่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ครับ
0: Hashtag Speed Guide Hashtag Code Hashtag เก่ง Hashtag ทักษะกันมาไม่รู้มาถูกทางหรือเปล่านะฮะแต่ว่านอกรอบเดี๋ยวมาคุยอีกทีแล้วกันนะครับยังไงขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับ
1: ดรคิมครับ
0: และทั้งหมดนี้ครับก็คือ The Speech Guide ในวันนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ The Speech Guide กับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เป็นตัวจริงในสาขาวิชาชีพที่เราจะเชิญมานะครับการที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
2: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
2: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สำหรับวันนี้อาจารย์คิมผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกันที่นี่นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire พัชรีรักษาวงรับหน้าที่พิธีกรนะคะเอาล่ะค่ะเจาะกันที่เรื่องของภาษาอังกฤษกันเลยหลายๆคนนะคะเวลาไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะคะมักจะนึกถึงคำว่า restaurant เป็นคำที่คุ้นเคยกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยนะคะพิเศษหน่อยเนี่ยเล็กๆหน่อยเนี่ยนะคะเราสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะคำว่า diner ก็จะหมายถึงนะคะผู้ที่มารับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะหมายถึงร้านอาหารเล็กๆนะคะขายอาหารเฉพาะนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นอาหารที่สะดวกหน่อยเร็วหน่อยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ we'll have dinner at the local diner พวกเรานะคะจะไปทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆนะคะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารเฉพาะเลยค่ะในประโยคตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะจะมีอีกคำศัพท์นึงนะคะที่น่าสนใจแล้วก็จะใกล้เคียงกันกับคำที่นำเสนอในวันนี้นะคะคำว่า dinner นี้เนี่ยนะคะก็แปลว่ามื้อเย็นหรือว่าอาหารค่ำค่ะซึ่งร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านในลักษณะ diner นะเนี่ยจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเจอตามภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านอาหารแนว fast food เดียวนะคะแต่ว่าจะเป็นร้านริมทางค่ะที่หน้าตาเนี่ยเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะนึกถึงบรรยากาศในยุค50ค่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตที่ French fries นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fire แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์ค่ะ
1: พี่โยครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัท Carry Am ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ย

0: คะเจนนี่เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่า Richter เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter Scale Richter Scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นดินไหวที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่า Richter อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Ma Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquakeHit Ma Sui District of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า river port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า sea port หรือว่าจะเป็น deep sea port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call Port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์

0: หรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า Port of Call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ Port of Call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยล่ะอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองและ
1: And my name is เอพัชรีรักษาวงเคนสแบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่น
0: อนcommission นะครับก็ให้การในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือ
1: โบนัสแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะอาจจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอนอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วเองโอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012นะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายให้นะครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วกันนะว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a sprat to catch a mackerel sprat เนี้ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหว่านพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catcha mackerel when he sent a present to his rich aunt หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระวางเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ stevedoring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกอีกด้วยนะคะเรียกกันว่าเป็นบริษัท

0: องครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that within the English language, this will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนะแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaIndochine ค่ะ Indochina โดยคำว่า Indochina เนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้ง2ประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่สถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the สุขุมวิท area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนาน

0: ตอนนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสําหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
1: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับ
0: อันนี้กําลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
0: ้
2: องกันการบาดเจ็บค่ะ
0: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะแบบที่ผมแบบเคยเห็นเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
2: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
0: ึ่
2: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือน4เกมเช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
0: ซึ่งจะไม่กําหนด
2: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
0: ครับ
2: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
0: แล้วจริงๆซูโม่มันเป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
2: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
0: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
2: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
0: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
2: ก็คือกรรมการจะมีคำสั่งว่าฮักเคียวฮักเคียวก็คือให้เริ่มแข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าผัดชัยหรือถ้าแบบฟังคล้องเป็นคำไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนครับต้องใส่ชุดให้มันproper กับการเล่น
2: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
0: ่โป๊ะหน่อย
2: มันก็ไม่โป๊ะเพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงจริงเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
0: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตรงแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งเหมือนกันเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
3: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
4: ท่านี้เรียกว่ามาวาชิ
0: ชิ
4: ชอช้าง
0: อ๋อมาวาชิ
4: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเด็บผ้าไว
0: ้ครับ
4: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ไว้ผ้าอยู่ได้เท่าเดิม
0: หมุนอยู่กับที่
4: อยู่กับที่ใช่ครับ

0: นี้ตึงตึง
1: ตึงตึงตึงตึง
0: แล้วก็
1: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
0: เหมือนต่อเดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
1: ็
0: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชตสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชตสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
0: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
1: บนต้นเท้าเลย
0: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตกมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตกมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นอย่างนั้นแล้วก็พลิกมือลง
1: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
0: วอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
1: ลงไป
0: หนึ่งสองสามสี
1: ่เจ็ดแปด
0: เอียนหนึ่งสองสามสี
1: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
0: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
1: ็ทำไมต้องเก็บคาง
0: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
1: อาจจะเจ็บตัว
0: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ฟอร์มม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
1: กลับมานี้
0: เป็นลักษณะเหมือนกลับมาเตรียมพร้อมโอเคเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
1: ชิโกะ
0: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทําชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างเงี้ยค่ะนั่งทิ้งน้ําหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทําท่าชิโกะก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่1จังหวะที่2ก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลางจะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
1: ้
0: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
1: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปไงครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
0: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทําอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทําได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจําลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บแก้วอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทําท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทําสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
1: บูสึกะลิเดี๋ยวเราจะอะไรกันฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆ
1: คร
2: ับ จังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้
1: ราวนม
2: แต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชิตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันๆอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเค้าไปผลักกับเค้ามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเค้าไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทำตัวไม่ถูกมามือคอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดงแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตเตโอชิเตมาตานับฮักกิโอตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาฮักกิโอตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตะละกดตะละกดตาตะละกดตาเฮ้ฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสำหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกำหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จำกัดน้ำหนักแต่จะมีขั้นต่ำของเขาคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดของซูโม่ก็คือโยกุซุนะโยกุซุนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุซุนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็น จ้าสำนักหรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเคร

0: เองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซลเอาท์ทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
1: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
0: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงในกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
2: ก็จริงๆพี่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ TC Game แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงนั้นพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
3: ครับ
2: ก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
3: 11ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
3: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
2: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยของมันออกมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
3: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
4: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมากเราก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
3: ้ครับ
2: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดมันแปลกนะหรือแบบว่าใส่แล้วมันดูแบบเอ๊ะไปใส่ชุดกีฬาอื่นมันดูเท่กว่านี้ไหมแต่ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งพอเวลาที่เราไปแข่งในระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากคือเท่แบบว่าเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเล่นทุกอย่างด้วยมือเปล่าเราไม่มีอะไรที่ใช้เป็นอาวุธได้เรามีแค่ผ้ามาวาชีผืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท่
3: เห็นด้วยมากๆเลยมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ย มันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 2:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลง

0: จริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
3: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
4: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
4: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
4: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
3: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันน่ะมันขนไข่หนีน้ำ
4: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
2: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
4: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
3: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
4: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับปู
4: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
4: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
4: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเ

0: เตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
1: ครับคุณครู
2: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
0: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
5: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
1: ขอบคุณครับ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ินิสาครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute C U T E cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant e l e p h a n t elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big b i g big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวไต่งวง

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปโปเตมัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปโปเตมัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปาขว้างปาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
2: animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l e p h a n t elephant ช้าง bigB I G big yay swim S W I M swim why nam hippopotamus H I P P O P O T A M U S hippopotamus hippopotamus wait W E I G H T wait น้ำหนัก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชา

0: ระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ใต้ครั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

0: ฝั่งนู้นไหม
1: ตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะ
0: เหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลย
1: ผจญภัย adventure A D V E N T U R E adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: มหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืช plant p l a n t plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: zoo z o o zoo สวนสัตว์ ticket t i c k e t ticket ตั๋ว bird b i r d bird นกAdventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. ผจญภัย Tail. T-A-I-L. Tail. หาง Take a photo. T-A-K-E-A-P-H-O-T-O. Take a photo. ถ่ายรูป Plant. P-L-A-N-T. Plant. พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่ม

0: ลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารกิจชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าพึ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: รู้สิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์ส่งผลได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: อ่ะช้าๆนักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่ง
2: เห
0: ็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห็น
0: สิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้วมีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
2: ซ
0: ิลิโคนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับอธิบายอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาว

0: ปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทยเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทยเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูทเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
1: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจับสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสรุปสีอะไรสีกลมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกลมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
1: แขนยาว
0: เป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
1: แขนยาว
0: มีกระดุม
1: ม
0: ีปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นอ่ะเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้คุณเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
1: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวจะเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทน

0: ตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างอ่ะลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่2ครับเห็นอะไรครับ
1: เห
0: ็นกวางเรนเดียเห็นเห็นภูเขาภูเขาอะไร
1: ภูเขาเอเวอเรสต์
0: เป็นตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเอาเป็นงั้นต้นทางบอกงั้นๆนะครับเอาเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับเดือนอะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับอ่ะถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
2: ส
0: ี
2: ฟ้า
0: สีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
2: ม
0: ีแดงมีไหม
2: ม
0: ีสีส้มมีไหม
2: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะภาพนี้เราเห็นอะไรครับเราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีก
3: อิฐขาว
0: เป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
3: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับ
3: คุกกี
0: ้และมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะ
3: ร้าน

0: อันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นน่ะมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจเพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: วางโครงเรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
1: การใช
0: ้ภาษาได้ดีเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4

การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องรับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาที

0: นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่ามีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬิกา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เ
0: คยเป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็เล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเน้นมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน้อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
1: เป
0: ็
1: นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไป

0: ่าจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
2: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่

0: มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
1: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนได้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ําแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ําว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคําพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทําให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
2: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
3: ไม่
1: เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตรานะครับมีหลายคนเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารทาครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับ และเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตรานะครับอารัตราคืออะไรอารัตราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตถาเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมน้องเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลาเรียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสารสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

รที่สำคัญของชาติดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และสถานการณ์ของแต่ละสมัยการจัดการศึกษาของประเทศใดถ้าไม่ยึดหลักการที่ชัดเจนแล้วประเทศนั้นก็ไม่มีทางที่จะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาด้านการศึกษาต้องสะดุดหยุดชะงักไปบ้างเมื่อบ้านเมืองต้องประสบภาวะศึกสงครามในอดีตแต่ยามสงบเรื่องการศึกษาก็จะกลับมาได้รับการทำนุบำรุงขึ้นใหม่ทุกครั้งนับเนื่องไปทุกรัชสมัยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันในสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยคำกล่าวที่ว่าการศึกษาคือชีวิตคือปรัชญาการศึกษาในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการศึกษาของประชาชนผ่านทางพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อทุกชีวิตในสังคมสมัยสุโขทัยจึงมีรัฐและวัดเป็นศูนย์กลางพระสงฆ์คือผู้ถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จากพระไตรปิฎกโดยที่พระมหากษัตริย์ทรงให้การสนับสนุนด้วยการพระราชทานที่ดินเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนและได้อาราธนาพระสงฆ์จากที่ต่างๆให้เข้ามาเผยแผ่ความรู้สู่กรุงสุโขทัยด้วยจารึกอักษรลายใสในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและหนังสือไตรภูมิพระร่วงที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้พระราชนิพนธ์ขึ้นนับเป็นหลักฐานทางการศึกษาชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งอดีตธรรมเนียมการศึกษาในสมัยอยุธยาก็ยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางเป็นสมัยที่ศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะงานวรรณกรรมเจริญเฟื่องฟูยิ่งในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยอย่างกว้างขวางโดยพระโหราธิบดีได้แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อปีชวดพุทธศักราช2215เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการใช้ภาษาสระพยัญชนะวรรณยุกต์การสะกดการันและการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆนับเป็นแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกที่ใช้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานในเวลาต่อมาการศึกษาที่วางรากฐานในราชสำนักจึงแพร่หลายสู่ประชาชนทั่วไปจนมีคำกล่าวว่าเป็นสมัยที่การศึกษาเจริญรุ่งเรืองจนแม้แต่นายประตูก็สามารถแต่งโครงกลอนได้อย่างไรก็ดีในช่วงปลายรัชสมัยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินให้แก่บาทหลวงชาวยุโรปเพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์และสร้างโรงเรียนสามเณรราลัยเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเผยแผ่ศาสนาแม้สยามจะต้องประสบภาวะศึกสงครามในช่วงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็ยังทรงมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยที่ยังยึดหลักปรัชญาการศึกษาเพื่อการสร้างชาติสร้างคนที่มีวัดและพระเป็นศูนย์การเรียนรู้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

สึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหล

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณ